0: เดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะคะก็จะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษค่ะ
1: ครับผมปิดท้ายที่งานหล่อเทียนพรรษาครับหลอมรวมศรัทธาชายแดนใต้จากหนึ่งแรงศรัทธาสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและนักเรียนร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569ความพิเศษของปีนี้คือเทียนพรรษาจะถูกนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด397แห่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีแต่คือการรวบรวมพลังเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างขวัญกำลังใจและหลอมรวมหัวใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดความรักความสามัคคีและความเข้าใจในความหลากหลายคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาเราสองคนก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉียงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลง

0: ทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน 4P Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: BQuick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
8: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
7: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฎชนิพา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายใจอสมทพัทลุงนะคะชั่วโมงวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็หยุดพักผ่อนเต็มที่นะคะสำหรับวันทำงานคุณผู้ฟังกันด้วยอยู่ด้วยกันอีกประมาณช่วงนี้ไปจนถึงบ่ายสามเช่นเคยทุกวันนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่074611399นะคะ

0: ึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
1: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้แน่นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074843988
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

คุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนบัวหิมะพายไส้ต่างๆขนมกว่าร้อยรายการและมีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่าจ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพชรหรือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพชรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่ม

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะผ่านสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงนะคะที่0746113999นะคะ

เราอยู่ด้วยกันกับเมกาสปอตไลท์นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดนะคะอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายวันนี้แนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ใช้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่โคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดในราคา 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

ชอบกันยุงนะคะช่วงนี้ฝนตกแดดออกบ้างสลับไปมายุงก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนัก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวด์เอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภคพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีสาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกตเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด

0: แม่เทปไทยปากสะอาด
1: เทปไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
0: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17669A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
3: M-Cod Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะพื้นที่พัทลุงของเราได้มีการเปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่27นะคะยกระดับสินค้าเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะซึ่งการเปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่27ประจำปี2569ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันด้วยนะคะซึ่งก็มีเกษตรกรนะคะจำนวนถึง427คนรวมไปถึงการประกวดกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะกิจกรรมก็จะมีหลากหลายทั้งการทั้งขบวนรถบุพชาติขบวนของดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจำหน่ายการจัดแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นแล้วก็การประกวดลายแดนและมหรสพตลอดการจัดงานด้วยนะคะ

0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: ทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไตล
3: ์วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม

ราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้นะคะการติดตั้งก็ง่ายนะคะแถมไม่ต้องมีค่าไฟด้วยนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะคะรอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท66/1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูการไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100 จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
7: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
9: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
8: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
10: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงสุดท้ายสำหรับในภาคเช้านะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันเด็บกับทีพีคอนกรีตนะคะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาช่วงนี้ติดต่อได้เลยที่074611399หรือว่าจะเป็น063916592นะคะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งโดยช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500

ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินแนล2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณสูนจำกัด TP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181 TP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552
1: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน

0: กับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
3: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: ะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: อ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ 6:00 น.สามารถเช็คสิทธิ์แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 6:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
0: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางการขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการจนโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบอมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้า ทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามTOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างสท.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสท.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มข้าราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
0: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอันสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480 40รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเกิดเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnershipfor a brighter future โดยมีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
0: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เฉพาะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอปบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่น KBank ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดมอร์กรุ๊ปไทยเบเวอเรจและ BDMS ด้วยค่ะ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการ

จังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าขายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้

0: ิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่แจ้งทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นโนมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารแล้วก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำนานบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายแล้วก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้โนมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎใหม่คุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูก

0: จำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลาย10ปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนแทริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเริ่มต้นเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็นำข่าวสารจากทั่วทั้งภาคใต้ผ่านการเล่าจากนักจัดรายการนะคะทุกสถานีของอสมทนะคะที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการเปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่ยกระดับสินค้าเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้เปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่27ประจำปี2569ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอป่าบอนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะสับปะรดป่าบอนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ตลอดจนผลไม้และสินค้าเด่นของอำเภอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งขบวนรถปลุกพชาติขบวนของดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นการประกวดลายแดนซ์และมหรสพตลอดการจัดงานในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้ชมการแสดงนางรำจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน427คนพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและเยี่ยมชมนิทรรศการรวมถึงบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกษตรกรและผู้ร่วมงานการจัดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดพัทลุงสร้างมูลค่าเพื่อให้ผลผลิตในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่จังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงพร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดจุดแรกนะคะได้มีการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพึ่งจิ๋วและพึ่งโพรงไทยม่วงทวนตำบลหันเทาซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงชันโรงตามมาตรฐาน GAP การผลิตรังชันโรงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเช่นลิปสติกสบู่รวมถึงสาธิตการเก็บรังและแยกรังชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนจากนั้นลงพื้นที่ไร่นาสวนผสมของนายใจสุวรรณกิจเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2561ตำบลฝาละมีซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานถ่ายทอดองความรู้และการจัดการพื้นที่การวางระบบน้ำการปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างการเลี้ยงปลาการเลี้ยงผึ้งและการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดพัทลุงในการส่งเสริมเกษตรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้การเกษตรให้สามารถต่อยอดองความรู้พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้ที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเดินหน้าคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคพาร์กินสันเฉลิมพระเกียรติตั้งเป้าดูแลกว่า 1,000 คนโดยมีนางสาวสอนนงสงสมพันธ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมด้วยนายโชคชัยรักเกื้อเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการให้บริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพัทลุงซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อค้นหา าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการประเมินอาการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมหากตรวจพบความผิดปกตินะคะจะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยชะลอการดำเนินของโรคลดความรุนแรงของอาการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวสำหรับโรคพาร์กินสันนะคะก็เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้มากในผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยมักมีอาการมือสั่นเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อแข็งเกร็งและการทรงตัวผิดปกติการคัดกรองและวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพการดำเนินโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยหลากาชาดจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการเชิงรุกน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงอันเป็นการยกระดับสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดตรังนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานประชุมชี้แจงข้อมูลการเวนคืนที่ดินโครงการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังนะคะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังประจำปีงบประมาณ2569ณอาคารท่าอากาศยานตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมแก่ประชาชนรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะที่ดินในพื้นที่โครงการเกี่ยวข้องกับขั้นตอนแนวทางการประเมินราคาชดเชยตลอดจนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายเวนคืนที่ดินเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สุดต่อส่วนรวมพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเร่งสร้างการรับรู้รับฟังข้อห่วงใยของประชาชนอย่างรอบด้านและดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์การชดเชยอย่างสมเหตุสมผลตามกรอบกฎหมายทั้งนี้โครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังนะคะถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับศักยภาพสนามตรังสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งจะช่วยรองรับจำนวนผู้โดยสารสายการบินและการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในฝั่งอันดามันในอนาคตนะคะขอบคุณคุณเก๋นะคะจากอสมทจังหวัดตรังนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองประวัติศาสตร์ในงานโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1-5สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะจัดเต็มด้วยกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงตลอด5วันเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานช่างและหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนิทรรศการวัตถุมงคลเมืองนครรวมถึงการแสดงสตรีทอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินและเยาวชนของจังหวัดอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการแสดงแสงสีบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจะแสดงทุกคืนตลอดการจัดงานถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชผ่านเทคโนโลยีแสงสีสุดตระการตานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจได้แก่การแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดเมนูสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลขบวนแห่ศาลหลักเมืองย้อนยุคการแสดงโขนการแสดงเพลงบอกมโนราตัวอ่อนการแสดงแบบผ้าไทยภูษาศิลป์ผ้าถิ่นเมือง ืองนครสู่สากลตลอดจนพิธีมอบรางวัลการประกวดในสาขาต่างๆสำหรับวันที่3สิงหาคม2569จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจำนวน9ขบวนการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดสารหลักเมืองนครและการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานตลอดทั้ง5วันผู้ร่วมงานก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตศิลปะความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาของชาวนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของวัฒนธรรมและความร่วมมือไว้ในงานเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนครนะคะนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองเพื่อร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างแรงศรัทธาและร่วมขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่การเป็นแห่งศิลปะเมืองแห่งศิลปะศรัทธาและอารยธรรมภาคใต้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณคุณดิววิรงรองนะคะนักจัดรายการจากอสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานปรับระบบจราจรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางพร้อมรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนลดผลกระทบเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านนอกที่องค์ประชุมด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจการใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมมอบนโยบายให้ด่านศุลกากรและหน่วยงานในระบบ 4IQ บูรณาการการทำงานร่วมกันปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางการขนส่งสินค้าและภาคการท่องเที่ยวหลังการเปิดทดลองใช้งานด่านแห่งใหม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างความสับสนของผู้ใช้บริการในวันแรกการประชุมมีนายบรรทุนอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาพันตำรวจเอกพัฒนชัยปาลสุวรรณผู้กำกับการสภ.สะเดาผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการเปิดทดลองใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นวันแรกซึ่งพบปัญหาการจราจรสะสมและเกิดคอขวดโดยเฉพาะในช่วงของเวลา 8:00 นถึง 14:00 นซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมากแม้ด่านจะเปิดให้บริการรวม8ช่องทางแต่เนื่องจากเป็นสถานที่ใหม่ผู้ใช้บริการจำนวนมากยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเส้นทางและการจัดช่องเดินรถประกอบกับป้ายแนะนำเส้นทางยังไม่เพียงพอส่งผลให้ต้องใช้เวลารอคิวผ่านพิธีการนานกว่าปกติจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียฝั่งมาเลเซียทางด้านของนายบรรทุนอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน3ประการประกอบด้วย1การปรับปรุงระบบจราจรและป้ายนำทางโดยเร่งติดตั้งป้ายจราจรและป้ายแนะนำเส้นทางเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกจุดพร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์รวมถึงแผ่นพับแนะนำเส้นทางเข้าออกทั้งด่านเก่าและด่านใหม่เพื่อแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ 2. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน 3 จุดสำคัญได้แก่อาคารตรวจสินค้าอาคารตรวจผู้โดยสารและบริเวณด่านเก่าเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการดำเนินมาตรการในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์การจราจรเริ่มคลี่คลายสามารถระบายรถได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องที่3คือการเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานด่านเดิมโดยย้ำว่าแม้พรมแดนด่านหลักจะย้ายไปยังด่านแห่งใหม่และปิดประตูศุลกากรเดิมแล้วแต่การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรณด่านเก่ายังคงดำเนินการได้ตามปกตินักท่องเที่ยวและรถยนต์

0: จากประเทศมาเลเซียยังสามารถเข้ามาประทับตราหนังสือเดินทางและดำเนินพิธีการที่เกี่ยวข้องได้ขณะที่ด่านตรวจพืชเดิมได้ยุติการให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ด่านแห่งใหม่แล้วทางด้านดร.สิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาได้กล่าวแสดงความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านนอกโดยระบุว่าปัจจุบันด่านเก่าลดช่องทางการให้บริการเหลือเพียงขาเข้าและขาออกฝั่งละ2ช่องทางขณะที่รถโดยสารสาธารณะและรถบัสไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านด่านเก่าได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้ด่านแห่งใหม่ทั้งหมดทำให้บรรยากาศการค้าขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านนอกซบเซาและรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทางผู้แทนภาคเอกชนและชุมชนจึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ด่านเก่าเป็น 3-4 ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่พื้นที่ชุมชนด่านนอกควบคู่กันกับการพิจารณาจัดทำจุดกลับรถบริเวณเส้นทางหลังด่านแห่งใหม่เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่เดินทางกลับประเทศมาเลเซียทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุมอย่างเป็นรูปธรรมติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุดลดผลกระทบต่อผู้เดินทางผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นต่อการเดินทางผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียในระยะยาวลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพนะคะจากอสมทสงขลานะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะนางทิพรัตน์บัวสุวรรณประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกลไกสำคัญการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ความสามารถนะคะที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุนเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่สตรีส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างพลังสตรีและจิตอาสาตลอดจนอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนรับรู้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นอกจากนี้นะคะโครงการดังกล่าวยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประสงค์นิกรชาวจังหวัดชุมพรที่ต่างพร้อมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและความตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยและร่วมถวายความเคารพในวาระสำคัญของชาติอันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับการดำเนินโครงการนะคะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อขยายผลสู่ทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรโดยครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีผู้เข้าร่วมจำนวน80คนประกอบด้วยสตรีและผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ไปยังทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรอันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างและสำหรับกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดำเนินการในวันที่22กรกฎาคม2569ณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คนประกอบด้วยสตรีผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดและส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภออีกด้วยที่จังหวัดยะลานะคะเทศบาลนครยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งระดับโลกยะลามาราธอน2026ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานโรดเรสเลเวลจากสมาคมกรีฑาโลกเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคำนึงถึงความปลอดภัย

0: ไทยสูงสุดของนักวิ่งทั้ง8,519 คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเทศบาลนครยะลาจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดการจราจรบนเส้นทางจัดการแข่งขัน 100% ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 2:30 นาทีถึง 10:00 นถนนเลียบแม่น้ำปัตตานีตลอดสายถนนเลียบชัยตลอดสายถนนพุทธภูมิวิถีตลอดสายเวลา 2:30 นาทีถึง 11:00 นปิดการจราจรเส้นทางในเขตเมืองถนนพิพิธภักดีช่วง3แยกวัดพุทธภูมิวงเวียนหอนาฬิกาวงเวียน1 2และ3ถนนคนฮิรันทั้งนี้เทศบาลนครยะลาขออภัยในความไม่สะดวกนะคะณโอกาสนี้และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตามที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเมืองยะลาในครั้งนี้ร่วมกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาโทร073-223-666ค่ะไปยังที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดโครงการคุยแยกเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรเรียนรู้ลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่เราพร้อมร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตคณะครูนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมสำหรับโครงการคุยแยกเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรเป็นแนวคิดของเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดการขยะเน้นการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักและช่วยกันลดปริมาณขยะเริ่มต้นจากการพูดคุยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุยเพื่อเรียนรู้ประเภทขยะและคัดแยกอย่างถูกวิธีเพื่อนำขยะกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มและหมุนเวียนใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการเปลี่ยนมุมมองจากขยะคือภาระให้เป็นขยะคือทรัพยากรโดยมีองค์ประกอบสำคัญคือคุยสร้างตระหนักความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อปรับทัศนคติในชุมชนหรือองค์กรให้เห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางคุยสำรวจและเรียนรู้วิธีการจัดการขยะในชีวิตประจำวันเช่นการคัดแยกขยะเปียกขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการอย่างแท้จริงแยกการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักการขายหรือการรีไซเคิลส่วนที่จังหวัดระนองนะคะณโรงแรมไอเฟลอินระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจังหวัดระนองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านการเดินเรือการประมงการท่องเที่ยวทางทะเลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นการทดสอบแผนและระบบการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งนำบทเรียนจากการฝึกไปพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการนี้พลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษาผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองกล่าวรายงานนะคะว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินทางทะเลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอำนวยการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภ ภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งเป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดเพื่อประเมินความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสารการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสำหรับการฝึกซ้อมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569โดยวันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกซ้อมบนโต๊ะส่วนวันที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่าเรือจังหวัดระนองซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดระนองให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปช่วงนี้นะคะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสำหรับการผลิตรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 12:30 นถึง 13:00 นนะคะขอบคุณนะคะทุกสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสัปดาห์นี้หน้าที่ของดิฉันกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นแม่ข่ายสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อร่อย

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเซทอบอลั่นไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเกาะเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเขายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องแต่การสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถมอเตอร์ไซค
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
11: ต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
13: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
14: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
2: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
0: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: M-Cot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงเสนอรายการ

0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Emcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
0: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะEmcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: ขอโทษครับ
6: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Emcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
8: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
9: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
7: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกEmcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
10: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
11: Emcot Radio Network รักประเทศไทย
12: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
13: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Emcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันทีข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
3: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: หิริละอายชั่วถ้าคนเรามีหิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีหิริโอตัปปะ
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
0: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
6: wow.
0: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขา
6: เที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
6: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
7: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่

ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหาก

0: ได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือหากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงโดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
7: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
3: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการ

0: เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

เข้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะนัดจ็อบนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้แนะนำนะคะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์กีฬาเดฟโฟนะคะมาถึงแล้วบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงต้องบอกว่าราคาดีงามมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเนื้อผ้าเย็นสบายนะคะอย่างเสื้อกีฬาในราคาเพียงแค่89บาทแล้วก็ยังมีเสื้อนะคะเป็นคอปกคอกีฬาต่างๆนะคะราคาพิเศษจริงๆรวมไปถึงชุดวอร์มนะคะก็จะมีวอร์มกางเกงตัดต่ออยู่ที่250บาทนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อวอร์มคู่กันนะคะในราคา150บาทนะคะแล้วก็ซื้อคู่วันนี้รับไปเลยนะคะเพียงแค่เซตละ400บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีกางเกงขาสั้นของเด็กของผู้ใหญ่นะคะนุ่มสบายใส่ทั้งเล่นกีฬาหรือว่าจะใส่แบบอะไรนะนอนก็ได้พักผ่อนก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีเสื้อแบบเป็นคอกลมแล้วก็ผ้านุ่มเย็นสบายเดฟโฟนะคะราคาเริ่มต้นที่89บาทนะคะต้องไปช็อปกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะอยู่ที่ลานโปรไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะกับเสื้อผ้ากีฬาเดฟโฟลดสูงสุดราคาพิเศษจริงๆนะคะก็ไปเลือกไปชมไปซื้อกันเยอะๆกันได้เลยโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่อาจจะเป็นแบบช่วงกีฬาสีแล้วก็อยากจะใส่แบบเป็นชุดเป็นเซ็ตมีเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มในราคาพิเศษรับไปเลย400บาทนะคะอันนี้ก็ถูกมากจริงๆนะคะก็ไปซื้อใส่กันได้เลยนะคะกับ Defo ค่ะที่ลานโปรชั้น1โคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็ยังต่อเนื่องในส่วนของ Crocodile นะคะลดสูงสุดถึง 70% ราคาเริ่มต้น290บาทก็จะมีเสื้อคอโปโลนะคะยังมีคอลเลกชันใหม่เพิ่งจะเข้ามาแนะนำนะคะให้ไปชมกันได้นะคะ

0: นการค้าโคเลเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษร็อกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290บาทรองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20% 8-21 กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
1: I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
0: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียเอาจนไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอานา9กรกฎาคมนี้ที่โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
2: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
0: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนียมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนียมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ึ้นไปชั้น2นะคะกับเสื้อผ้าบูติกของคุณสุภาพสตรีกันบ้างนะคะวันนี้มิกเซลนะคะทางเคาน์เตอร์เราลด 50% ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะใครที่มาดูแบบหลายรอบแล้วครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ายังไม่ได้จัดโปรลดนะคะรอบนี้ลด 50% ทั้งเคาน์เตอร์นะคะเนื้อผ้าสวยแล้วก็แบบก็สวยใส่แล้วดูดีนะคะเรียบหรูดูดีมีคลาสกันเลยทีเดียวคุณสุภาพสตรีนะคะที่อยากจะได้แบบเป็นชุดนะคะหรือว่าเสื้อกางเกงเข้าเซตกันนะคะจากแบรนด์ Mixel ลด 50% นะคะจัดโปรพิเศษสุดไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็มีหลายแบบให้ได้เลือกจับคู่แมทช์กันนะคะก็จะได้แบบเป็นคุณผู้หญิงดูดีกันเลยทีเดียวนะคะขึ้นไปชั้น2นะคะกับแบรนด์ Mixelนะคะมีเวลาอีกเพียงแค่15วันเท่านั้นนะคะที่อยากจะให้คุณไป15หรือว่า14วัน14วันเท่านั้นนะคะที่คุณได้ไปช็อปกันกับแบรนด์ Mixel ก็จะอยู่ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะถัดไปอีก1เคาน์เตอร์ที่อยากจะแนะนำกันนะคะก็จะเป็นแบรนด์รองเท้าเคาน์เตอร์ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ลูซองนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์รองเท้านะคะคู่กันก็จะมีลูซองแล้วก็ซีชูนะคะตอนนี้ซีชูมีรองเท้าสวยมากนะคะต้องบอกคัจจูมาใหม่นะคะเป็นแบบใส่แล้วเท่มากนะคะลองแล้วเมื่อวานนะคะอยากจะได้แบบสักคู่ในราคา700กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะกับแบรนด์ซีชูที่คู่กันอยู่ในเคาน์เตอร์ของลูซองนะคะราคาพิเศษจริงๆใส่แล้วสบายแน่นอนนะคะสำหรับใครมองหาคัจจูสีดำเบื่อคัจจูแบบเดิมๆนะคะลองแนะนำรุ่นนี้สวยมากนะคะหรือว่าดูหน้าเพจก็ได้เมื่อวานเนี่ยจ๋าก็รีวิวไปนิดนึงละก็ใครอยากจะแบบลองซื้อหรือว่า

จะลองสวมใส่ได้นะคะส่วนใครเนี่ยจะรู้ท้าตัวเองแล้วสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะสั่งซื้อก่อนได้เลยหรือว่าจะแบบประมาณแบบให้สั่งแล้วก็ส่งหรือสั่งออนไลน์แล้วก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้โคลิเซียมพัทลุงของเราก็จะมีระบบส่งออนไลน์แล้วด้วยนะคะมีค่าบริการ50บาทนะคะก็สั่งได้ทั่วไทยนะคะใครอยากจะซื้อแล้วก็ส่งเป็นของขวัญให้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็บริการเราเพิ่มเติมนะคะสั่งซื้อออนไลน์นะคะผ่านเพจโคลิเซียมพัทลุงกันได้เลยทุกแบรนด์นะคะทุกชั้นทุกแผนกนะคะกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ับ Odyssey พร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่ห์ Odysseus บทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์ Odysseus พร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
1: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader,
2: and they want you.
0: Minions and monsters. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
3: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
0: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียออกจนไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะกับภาพยนตร์ใหม่ที่รอเข้าโรงกันนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมหากาพย์โอดิสซีนะคะผีอมตะแผดเผาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องโมอาน่านะคะแล้วก็ของแขกสองนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะรอเข้าฉายกันอยู่ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องแบบว่าอยากจะชมภาพยนตร์กันนะคะเพิ่งจะเข้าใหม่เมื่อวานนี้เองกับมหากาพย์โอดิสซีนะคะมหากาพย์โอดิสซีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

ใครที่ยังไม่ได้ไปลองนะคะในส่วนของ Fruity Choco Pop Series 2นะคะชอบรสไหนกันบ้างมีมะม่วงสับปะรดลิ้นจี่ทุเรียนมะพร้าวเชอรี่สดเคลือบไวท์ช็อกโกแลตนะคะ1กระปุกในราคา199บาทนะคะแล้วก็พิเศษ2กระปุกในราคา369บาทนะคะมีจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กรกฎาคม2569นะคะสำหรับเซเว่นเซ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโปรที่อยากจะแนะนำกันวันนี้วันสุดท้ายนะคะในส่วนของฟรีไอศกรีม1สกู๊ปนะคะโปรมีแค่5วันวันนี้วันสุดท้ายนะคะกับเมนู Flavor Full Sunday ที่ร่วมรายการรับไอศกรีม1สกู๊ปรสชาติใดก็ได้นะคะกับ3เมนูสุดฟินที่ร่วมรายการเมนูละ189บาทนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตซังช็อกโกแลตสั่งนะคะแล้วก็เบลเยียมดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็อย่าไม่มัทฉะนะคะโปรนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไปทานกันได้นะคะหนึ่งท่านทานเป็นถ้วยใหญ่นะอีกหนึ่งท่านก็จะแถมฟรีอีกหนึ่งสกู๊ปนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็เซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกรรมธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของ

0: ของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนิกรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการ

0: การพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทพูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยพืชปุ๋ยดีที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักและเลือกใช้กันปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวตราเดอะคิงจากปุ๋ยพืชเปิดกระสอบใช้ได้เลยมีทั้งยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไม่ต้องไปผสมให้ยุ่งยากกวนใจไม่ต้องไปหลังขดหลังแข็งผสมแล้วก็ไม่รู้อัตราส่วนถูกไม่ถูกอะไรยังไงเพราะว่าในเดอะคิงจากบุญพืชนั้นเป็นอัตราส่วนที่เป็นสูตรเด็ดผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะรับรองรับประกันใช้แล้วติดใจกันอย่างแน่นอนส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนมีปัญหาดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมดินไม่กินปุ๋ยต้องนี่เลยค่ะบุญพืชช่วยได้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เราสัมปทานไว้มีคุณสมบัติในการช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สุยดินไม่แข็งดินไม่เสียดินร่วนดินสุยดินมีไส้เดือนดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะ

สดมันมากมันมากค่ะคุณผู้ฟังมั่นใจนะว่ายังสดอะไรนะที่เหลือไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังอะไรจะร้องเพลงได้ประโยคเดียวจะได้ไม่โดนค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมแชมป์รามค่ะกับเพลงมั่นใจนะว่ายังโสดนะคะหนึ่งงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชช่วงนี้สถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนเนาะไอช่องแคบฮอร์มูสน่ะที่เขามีสงครามกันอ่ะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเพราะอะไรเพราะสงครามอ่ะเดี๋ยวก็เซ็นสัญญาเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็รบกันนะคะผู้นำเป็นไบโพล่าก็ลำบากหน่อยนะเรานี่แหละชาวพลโลกนี่แหละลำบากนะคะแต่ว่าเราก็อันนั้นน่ะมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาลองดูอะไรใกล้ๆตัวที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เลือกได้ตัดสินใจได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะทำไร่ทำสวนทำนาพี่น้องเกษตรกรมาดูกันซิว่าต้นทุนในการผลิตนั้นลดลงได้หรือเปล่านะคะผลผลิตเราสามารถจะเพิ่มผลผลิตได้หรือเปล่าด้วยต้นทุนที่ควบคุมได้แล้วก็

ด้วยคุณภาพของผลผลิตที่ควบคุมได้วันนี้นะคะบุญพืชคือตัวช่วยของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ช่วยให้ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรได้จริงๆค่ะเพราะอะไรเพราะบุญพืชเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายอยากทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตดีมีกำไรยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อย่างที่เราคิดว่าหลายคนคงจะได้ข่าวมาบ้างนะคะว่าต่างชาติมากว้านซื้อที่ดินในประเทศไทยกันเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้นอมินีนะคะหรือว่าจะมาแต่งงานกับคนไทยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นล่าสุดนะคะมันไปแบบเขาเรียกว่าอะไรแอดวานซ์มากนะคะแอดวานซ์ก็คือยังไงล่ะพ่อจีนแม่จีนมาอยู่ในไทยไม่สามารถจะทำธุรกรรมบางอย่างนะคะที่เป็นเขาสงวนไว้ให้กับคนไทยได้เพราะฉะนั้นพ่อจีนแม่จีนมาอยู่ในไทยมีลูกนะคะมีลูกเกิดขึ้นมาก็จะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมแต่ว่าเขาไปใช้ไปใช้ช่องทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องทางที่ให้คนไทยอ่ะผู้ชายคนไทยให้คนไทยอ่ะจดทะเบียนรับคือตั้งแต่เกิดเลยนะให้จดทะเบียนว่าเป็นลูกของคนไทยอ่ะนะคะเมื่อโตขึ้นมาคือเด็กคนนั้นน่ะจะได้สัญชาติไทยเมื่อเขาโตขึ้นมานะคะเขาสามารถที่จะทำธุรกรรมที่เป็นของคนไทยได้ทั้งที่ตัวเขาอ่ะไม่ใช่คนไทยนะคะเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถจะสวมสิทธิ์นะคะสวมสิทธิ์ของคนไทยได้หลายคนจะว่าโอ้ยคนไทยจะมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะกรรมสิทธิ์อะไรหลายๆอย่างที่เราบางคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นสิทธิของคนไทยที่เขาสงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะแต่ว่าต่างชาติที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ของคนไทยเนี่ยเขาก็หาวิธีการอะไรต่างๆนานานะคะเป็นข่าวกันมาแล้วก็ถูกจับกันมานะคะเห็นตื่นดูข่าวล่าสุดก็มีที่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคือมันต้องทำเป็นกระบวนการอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะคนเดียวแล้วไปบอกกันฝากกันเพราะว่าผู้ชายคนที่ถูกจับคนนั้นน่ะนะที่เป็นคนไทยที่ว่าไปเป็นพ่อของเด็กโอ้โหรายชื่อลูกนี่เพียบเลยนะเพียบเลยแต่ว่าตอนที่จับได้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไปสมัครงานแล้วเขาก็เซ็นเอกสารให้ไปอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องเดี๋ยวตนไม่แน่ใจว่าเขาจะมีความคืบหน้ายังไงนะคะต่อไปเพราะว่าจะตำรวจจะเชื่อไหมนะคะเขาจะถูกหลอกจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเหมือนกับน้องที่ข่าวช่วงที่ดังๆที่ผ่านมาที่ข่าวของแอร์โฮสเตสนะคะที่หิ้วกันหิ้วยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปถูกจับได้นะคะแล้วตอนนี้น้องก็ยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วเขาก็มาขยายผลติดตามในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เขาก็คงจะต้องดูกันด้วยแหละคือเราอ่ะในความคิดของชาวบ้านแบบเราก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นเหยื่อแหละถูกเขาหลอกให้หิ้วไปถึงน้องจะมีความผิดที่คือเขาไม่ให้รับหิ้วเนาะอาชีพเนี้ยเขาห้ามนะคะกฎของบริษัทคือห้ามรับหิ้วของไปต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนแต่ว่าคือในส่วนของเตอร์น่ะแล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันเป็นยาเสพติดนะคะอันนี้ก็ต้องไปให้ตำรวจเขาพิสูจน์ทราบกันแต่ว่าอย่างชาวบ้านเราตอนนี้เราก็คิดว่าน้องอาจจะถูกหลอกให้หิ้วไปถ้าเตอร์ในส่วนของเตอร์ก็มีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าเขาจะมีความผิดจริงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขาไม่รู้จริงๆนะคะเขาไม่รู้จริงๆว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็เขาคิดว่าเป็นแค่หิ้วของกระเป๋าผ้าไปฝากให้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ควรตนก็มีความรู้สึกว่าคนเรามันควรจะได้รับผิดเท่าที่ตัวเองกระทำไปอ่ะเข้าใจใช่ไหมเจตนากระทำไปหรือว่าถ้าเกิดว่าจะหิ้วมันก็ด้วยความประมาทความไม่รอบคอบของตัวเองไม่ได้ไม่แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่เราเนาะมันอยู่ที่กฎหมายของประเทศเขาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของประเทศเขาว่าเขาศาลเขาจะตัดสินอะไรยังไงเขาจะดูอะไรบ้างนะคะเขาจะดูที่เจตนาไหมเขาจะดูคือมันผลมันสำเร็จไปแล้วนะคะก็คือหิ้วไปแล้วอาจจะยังไม่ได้ไปเจออาจจะยังไม่ได้ไปเอาไปให้กับคนรับก็จริงแต่ว่าหิ้วผ่านไปถึงประเทศเขาแล้วนะคะมันก็เกิดความผิดเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าในส่วนของการตัดสินน่ะเขาจะดูถึงอะไรบ้างอันนี้เราก็ไปก้าวล่วงในกฎหมายของต่างประเทศเขาไม่ได้นะคะก็ได้แต่คุยกันในแบบชาวบ้านแบ

เรานี่แหละนะคะก็ฝากเตือนกันมานะคะใครฝากอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าเลยนะอย่าตนพูดเรื่องนี้สองรอบสามรอบแล้วแต่ว่าก็อยากจะเตือนกันเอาไว้ไม่ว่าจะประเทศใกล้หรือประเทศไกลนะคะ

0: าคิดดูว่าเขาส่งไปรษณีย์เร็วกว่าไหมเขาส่งขนส่งอ่ะมันเร็วกว่าไหมประหยัดกว่าที่จะมาฝากเราไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆว่าใครฝากก็รับฝากมันอันตรายมากนะคะเราไม่รู้ว่าขนาดคนใกล้ชิดสนิทในครอบครัวก็ยังสามารถที่จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวบุญพืชนะคะ
1: บุญพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
2: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30-31แต่ช่วงนี้มันอยู่34-35บางทีก็ถึง36-37
3: เคมีก็คือได้แค่ตั้งแต่38-37ซึ่งวันนี้ที่2อยู่ตอนนั้นเหล็กเบอร์คีดันต่อได้2-3อาทิตย์ซึ่งพอคิดประจำก็เลยอยู่ที่36-37อยู่มาเป็นอันตลอดเลยแต่บุญพืชนี่จะอยู่เสมอเลยดีต้องพอใจมากเลยในวันนี้ซึ่งเราตัดสินใจมีพิษแหละในชายนี้
1: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ
4: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: รักแบบมีสติสตังรักแบบมีสติแล้วก็หาสตังไปด้วยจะดีกว่านะรักสายบ้านี่ไม่ไหวนะเพราะว่าบางคนเนี่ยควบคุมสติสตังไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันเกิดปัญหากันขึ้นมาเนาะเอาละค่ะผ่านไปเรียบร้อยกับเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวหลังสปอตโฆษณาพักฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันแป๊บนึงกลับมาคุยกับทีมงานบุญพืชค่ะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณสมเดชนะคะทำสวนมะนาวอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงใช้บุญพืชจริงๆนะคะไปดูว่าปลูกมะนาวใช้บุญพืชได้ดีจริงไหมนะคะไหนบอกว่าใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดไปดูกันว่าในสวนมะนาวเป็นยังไงกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ
1: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
2: ต้าต้า number one ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: วันนี้วันที่18นะครับเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2567นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาแอวหาพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จังหวัดแพร่วันนี้ผมอยู่กับคุณพ่ออย่างครับขอคุณพ่อแนะนำตัวหน่อยครับ
5: สมเด็จรอล้อมครับ
4: ที่เขาอยู่กันนี้เขาอยู่กันที่หมู่บ้านอย่างครับ
5: หมู่11
4: หมู่11บ้าน
5: บ้านวังลึกวังลึกพัฒนาหมู่11ตำบลพูนครับอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
4: ชื่อเล่นชื่อพ่ออย่างครับ
5: ชื่อกวนครับ
4: พ่อกวนนะครับพ่อกวนพ่อผู้ใหญ่กวนนะครับวันนี้ที่เขาอยู่กันนะครับพ่อผู้ใหญ่กวนเป็นส่วนอะไรยังครับ
5: มะนาวครับ
4: ส่วนมะนาวนะครับมะนาวที่ผมหั่นจะได้ปลูกมาได้กี่ปีแล้วครับ
5: อย่าซิดเลยครับ
4: สิบกว่าปีแล้วนะครับผู้ใหญ่กวนได้ใช้บุญพืชในไร่มะนาวเนาะเอาบุญพืชมาใช้ในมะนาวเนี่ยมันดีอย่างไรพ่อครับ
5: มันก็คือผลดกอยู่นะครับ
4: ครับ
5: เพราะว่ามันมีไอ้ไส้เดือนไส้เดือนมันมีนะครับ
4: ชัดเจนที่สุดเนี่ยเขาหว่านไปแล้วนะครับมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมพ่อครับ
5: ผมสังเกตดูใบครับใบเนี่ยมันจะใหญ่มันจะโตเพราะของผมนี่มันขาดน้ำไอ้จริงว่ามันบ่อใหญ่นี่นะน้ำมันอยู่ไกลอ่ะซะกับบ่อปอแต่ผมต้องใช้น้ำนักเพื่อจะพวกนี่นะครับถ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วก็จะต้องสูบ3วัน5วัน7วันต้องสูบถ้าบ่อันกับเนี่ยใบมันจะเป็นลักษณะนี่ครับถ้าว่ามันสมบูรณ์ดีเนี่ยมันจะใบมันจะใหญ
4: ่ต้นไหนที่ว่าเขาหันว่าสมบูรณ์หรือเปล่าครับ
5: เนี่ยใบถ้าว่ามันสมบูรณ์แท้ๆมันจะเป็นแบบนี้ครับ
4: ครับ
5: ผมบริสิทธิ์ยามันนะครับยาบริใจเลย
4: เรื่องการใช้บุญพืชนะครับเพราะว่าใบมันใหญ่ขึ้นนะหลังจากเขาใช้

0: ครับ
1: นะครับดินคุณภาพของดินเป็น
2: ดินก็ผมคิดว่าดีนะ
1: เขาสังเกตจากอะไรยังครับที่ว่าดินมันดีขึ้นนะครับ
2: มันมีไส้เดือนนะครับ
1: มีไส้เดือนนะครับผม
3: เอาขอบผู้ใหญ่ฝากไปถึงเกษตรกรนะครับหลายๆท่านที่ครับฟังรายการบุญพืชหรือว่าชมวิดีโอที่ผมมาเยี่ยมสวนผู้ใหญ่กวนนะครับผมขอผู้ใหญ่ฝากอย่างไปถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสักหน่อยนึงครับ
2: กับบุญพืชเนี่ยถ้าท่านได้ยังบ่เคยลองก็ขอลองใจดูก่อน
1: ลองดูเนาะ
2: ลองดู
1: ผู้ใหญ่ลองมาแล้ว
2: ลองมาแล้ว
1: ผ่านผลชัดเจน
2: ครับ
1: ใบใหญ่
2: ใบใหญ
1: ่ดินดี
2: ดินดี
3: วันนี้ผมทีมงานบริษัทบุญพืชนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่กวนเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ
4: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
5: ดินก็ดีมีไส้เดือนนะคะต้นก็สมบูรณ์สังเกตจากใบก่อนเลยค่ะพ่อสมเดชบอกว่าโหเห็นใบนี่เขียวเข้มมันเงาแล้วมันแบบใบมันใหญ่ใบมันสมบูรณ์ปกติแล้วสวนของคุณลุงสมเดชเนี่ยเขาจะอยู่ไกลน้ำนะคะแต่ว่ามะนาวอ่ะมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำนะคะต้องการน้ำแล้วลุงต้องไปสูบน้ำมาคือถ้าใช้อย่างอื่นนะคะไม่ได้ใช้บนพืชเนี่ยโอ้โหไปแล้วนะคะเหี่ยวแห้งหงอยดอยไปละแต่ว่าพอใช้บนพืชอ่ะเนื่องด้วยว่าดินมันดีนะคะดินมันร่วนมันซุยดินมันดูดซับน้ำเอาไว้ได้ดีมันช่วยให้พืชเนี่ย

0: ม่ใช่ว่าไหลพอสังเกตเลยว่าถ้าที่ตรงไหนที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันติดสารเนี่ยดินติดสารก็คือใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆนะคะมันสารเคมีตกค้างในดินแล้วเนี่ยดินมันแข็งนะคะลดน้ำไปไหลปลื้ดดินไม่อุ้มน้ำไม่ซับน้ำนะคะเวลาพอหน้าแรงมาไกลน้ำมาเนี่ยโอ้โหมันพืชมันทนไม่ไหวนะคะไม่มีอะไรให้ไม่มีน้ำให้กินอ่ะเหมือนคนอ่ะขาดน้ำนะคะไม่ไหวหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดินดีดินดำดินชุ่มดินดูดซับน้ำเอาไว้ได้ดีอ่ะบุญพืชนะคะคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยเลยแล้วพอดินดีปลูกพืชได้สมบูรณ์นะคะสังเกตจากใบพืชเนี่ยเปรียบเสมือนห้องครัวของพืชเนี่ยใบมันเขียวเข้มใหญ่เหมือนกับคุณลุงสมเด็จบอกนะคะก็มันก็เลยแบบคือรู้เลยว่าพืชมันสมบูรณ์แล้วมันไม่ขาดอ่ะนะคะพอพืชสมบูรณ์ผลผลิตออกมาก็ดีนะคะแล้วก็ยังเมื่อพืชสมบูรณ์มันก็มีความต้านทานต่อโรคหนอนแมลงอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ลุงสมเด็จเนี่ยได้ลองใช้ตาตาดูด้วยนะคะลุงบอกไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออมันดีละเขาพอใจละเขาไม่ได้ฉีดพ่นทางใบก็มันก็ประหยัดแหละไม่เปลืองนะคะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปซื้อไอ้ของแพงๆลองตาตานะคะขวดหนึ่งถูกมากผสมได้เยอะด้วยฉีดพ่นทางใบมันจะช่วยให้แบบสมบูรณ์เต็มที่มากกว่านี้อีกนะคะคือคิดว่าสมบูรณ์แล้วใช่ไหมสมบูรณ์ได้อีกถ้าใช้ตาตานะคะอยากให้พี่น้องได้ลองใช้กันดูเนาะฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเลยทีเดียวนะคะสำหรับความสมบูรณ์ในสวนมะนาวอย่างเต็มที่ของคุณลุงสมเด็จนะคะก็ต้องขอบคุณที่วางใจเลือกใช้บุญพืชกันมาเนาะแล้วก็หวังว่าคงจะใช้กันตลอดไปเพราะว่าเราบุญพืชเนี่ยอยู่ด้วยกันมา25ปีแล้วเราสัญญาจะรักษามาตรฐานและคุณภาพดีๆผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมนะคะคุ้มค่าเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพ25ปีเป็นประกันค่ะ
1: ตาตาใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
2: ตาตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
1: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

0: ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ต้าตา
0: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
1: ต้าตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
1: ดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
0: ปุ๋ยพลังในพืชไร
2: ใส่กระมันสับหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหัวเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบ่มีเชื้อราตัวปีก่อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลง

0: ันได้ผลผลิตนักน้ำหนักได้นี่แป้งเนี่ยบำรุงดินของเฮาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
2: กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะลูกลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจ๋ามันเอี่ยวรากมันพอใส่ลงไปที่ดินมันเอี่ยวมันเจ๋าพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนึงมันไม่เจ๋าแล้วก็ไม่เอี่ยวเขียวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่เก๋งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544 มาแล้วต้าใช้ฉีดพ่นทางใบให้การบำรุงได้ถึงกระบวนการเผาผลาญพลังงานการสังเคราะห์แสงและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่พืชตั้งแต่ในระดับเซลล์
3: ใช้แล้วดีจริงเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพิชิตโรคหนอนและแมลงในพื้นที่การเกษตรได้จริง
1: ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนหว่าน
3: ดีต่อพืชตั้งแต่ระดับเซลล์ใช้แทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิด
1: ต้า
3: ขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคมี

0: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: บุญพืชใช้ในสวนยางพารามันทั้งเปลือกน้ำเปอร์เซ็นต์ทั้งสภาพดินทั้งใบ
2: ยังไงครับปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะพอไปได้คุณใหญ
1: ่สภาพใบเป็นไงครับใบดีไหม
2: โอ้ใบเขียวอ่ะใบเขียวดีอ่ะ
1: บางคนบอกว่าเอ้ยพืชช้าใส่ได้ไม่ดีสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ตรงเนี้ยผมอยากให้พี่อธิบายให้ผมไม่เกษตรกรทั่วไปรับฟังหรือว่ามันต่างกันอย่างไรพี
2: ่การแตกต่างกับเคมีอ่ะหนึ่งต้นต่ำ 2. เปลี่ยนแปลงสภาพดินได้เห็นไส้เดือน 3. เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง 4. ก็เปลือกนิ่มคุณตัดบอกว่าสุดยอดที่ผ่านมานะ
1: และ 5. สภาพใบถูกไหมครับ
2: สภาพใบเห็นแตกเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงเลยใช่กับแตกต่างกับเคมีอยู่
1: ใบจะใหญ่หนาไหม
2: ใบใหญ่หนา
1: เขียว
2: เขียวชุ่มเขียวเลยอ
1: ่
2: ะ
1: พี่ไม่ใช่นามาผมถูกไหมครับ
2: ใช่ยังไม่ต้องหรอกอย่างนี้ผมไม่ชอบอยู่แล้วผมชอบของจริงอยู่แล้วพูดอะไรก็พูดจริงคุณใหญ
1: ่พี่เป็นเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชมา5ปีแล้วมันได้ผลผลิตและดีอย่างนี้ถูกไหมครับ
2: ครับใช่ต้นทุนต่ำด้วย
1: ใช่ต้นทุนต่ำผลผลิตพืชดีถูกไหมครับ
2: ใช่
1: บริษัทบุญพืชครองใจพี่น้องเกษตรกรเพราะอะไรเพราะจุดตรงนี้พี่ว่าไหมครับ
2: ใช่คุณใหญ
1: ่ครองใจเกษตรกรได้เพราะอะไรเพราะคุณภาพและราคาไม่แพง
2: คุณใจเขารู้มีคุณภาพเขาก็ไม่เป็นห่วงหรอกเขาใจทุกปีอยู่แล้วของดีมีคุณภาพไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเหมือนผมเนี่ยผมใช้ทุกปีอยู่แล้วแหละ
1: ของดีไม่ดีใช้ครั้งเดียวก็รู้ถูกไหมครับ
2: ใช่คุณใหญ
1: ่ที่ใช้มา5ปีบางคนใช้มาถึง20ปีเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณภาพและราคาเราไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพถูกและดีถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครมาหลอกเกษตรกรได้ถ้าเกษตรกรลองเอาไปใช
2: ้ใช่คุณใหญ่บอกต่อได้เลยไม่ผิดหวังหรอกกับพืชบอกตรงๆเลยว่าไม่ผิดหวังใช้บนพืชแล้วไม่ผิดหวังหรอก
1: อยากให้เกษตรกรใช้ของดีๆกันเนาะของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงถูกไหมครับ
2: ใช่คุณใหญ่ใช่
1: ฝากพี่บอกเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยฝากให้ผมหน่อยว่าพี่ใช้พืชในสวนยางพารามา5ปีเนี่ยมันดีอย่างไรและการันตีให้ผมถึงขนาดนี้เพราะอะไรพี
2: ่บนพืชอุ้ยดีมีคุณภาพต้นทุนต่ำเปอร์เซ็นต์สูงเปลือกนิ่มปรับสภาพดินใบเขียวชุ่มใบหนาเขียว
1: อันนี้เรื่องจริงและพี่ทดลองเองกับตัวเองมา5ปีการันตีได
2: ้ครับ
1: พี่อยู่ที่ไหนครับบอกผมสักนิด
2: อ๋อผมอยู่นอนอยู่ปะเหลียนครับคุณใหญ
1: ่พี่เป็นเกษตรกรตัวจริงที่ใช้พืชมาถูกไหมคร
2: ับ ใช่ชัวคุณใหญ่ชัวครับ
1: นี่ก็การันตีเราไม่ได้น้ำมากันเนาะขอบคุณมากพี่วันนี้ที
2: ่ครับสวัสดี
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนซุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ทำไร่ทำสวนทำนาปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันไม้ผลพืชผักพืชไร่ใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจคุณภาพสุดยอดคุณสมบัติสุดเยี่ยมแถมราคาคุ้มค่ามากๆจ่ายตังทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องคิดนะคะว่ามันจะได้ผลกลับมาเท่าไหร่ถ้าหากว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรในราคาที่คุ้มค่าแล้วได้ผลผลิตกลับมาสุดยอดอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีจากบุญพืช25ปีเป็นประกันค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861

9000 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 วันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะคะขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเดินทางไปไหนมาไหนไม่เปียกฝนก็ต้องร่มเสื้อกันฝนไปด้วยนะปรารถนาดีอย่างจริงใจจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี

ถอนรายชื่อ 3,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันพรประธานกสทนานิยรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพะอย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน 5 แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือ

0: ่านไทยช่วยไทยพลัส60 40เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1 สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6 นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: สนับสนุนโดย
14: อะไร
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ด
15: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อทำอาหารเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม
16: มหานคร

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้ง

0: ตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: เส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละลืม
1: สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ุดสัปดาห์ทักทายไปยังอสมทพัทลุง FM 95.75 ด้วยนะครับแล้วก็ฟังพร้อมๆกันไปกับสถานีแม่ข่ายอสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับในทุกพื้นที่เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราเพิ่มอสมทตรังมาด้วยมีรายงานชาร์ตประจำสัปดาห์เดี๋ยวตามฟังกันนะครับวันนี้เรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังได้หรือว่าหลุดหรือว่ายังไงบ้างนะครับก็เป็นดราม่านะฮะเป็นดราม่าโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการส่องดูไปจนถึงว่าเอ๊ะคนนี้จนจริงหรือว่าเป็นเศรษฐีปลอมตัวมาจนอะไรประมาณนี้นะครับเขามีการแบบไปค้นหาคัดแยกกันยังไงแบบว่าคนเป็นล้านๆคนเลยนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีเรื่องที่แบบสามารถจะส่องกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคือนะฮะเขาจะมีวิธีการในการแยกคนรวยแต่ว่าเป็นการสังเกตนะคุณฟังอันนี้คือเราไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการใช้เซนใช้ดวงตาของเราเนี่ยนะครับในการคอยสังเกตนะครับเวลาที่ไปเดินตามท้องถนนหรือว่าห้างสรรพสินค้าเคยสงสัยไหมครับว่าคนไหนคือเศรษฐีตัวจริงที่มีเงินเก็บในบัญชีแบบหลัก10ล้าน100ล้านอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าคนรวยต้องประโคมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าหรือว่าขับรถสปอร์ตแบบหรูหราแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอดีตคนที่เขาทำงานธนาคารที่แบบไปพบเจอผู้คนมาทุกรูปแบบก็บอกว่าภายนอกบางอย่างเนี่ยมันหลอกตากันยากแต่ก็มีอยู่2จุดสำคัญบนร่างกายที่คนรวยจริงไม่เคยพลาดคือผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับ News My Navy มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของคุณอิดะมิชิโกเป็นนักวางแผนทางการเงินและก็อดีตนายธนาคารผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตลอดชีวิตของการทำงานของเธอก็คลุกคลีและก็ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มผู้ค้าผู้มีสินทรัพย์สูงกว่า100ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20กว่าล้านบาทขึ้นไปก็ตรวจสอบมาแล้วนับไม่ถ้วนเธอเป็นคนที่แบบว่าออกมาเปิดเผยถึงเคล็ดลับจิตวิทยาและก็พฤติกรรมศาสตร์ในการมองคนรวยให้ออกในแวบเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับคุณอิดาบอกว่าจากประสบการณ์ตรงของเธอมหาเศรษฐีเงิน

0: ล้านเนี่ยมักจะมีสไตล์ในการแต่งตัวที่แบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มที่ชอบแต่งตัวแบบเรียบง่ายติดดินสุดๆนะครับที่เรียกว่ามินิมอลลิสต์กับกลุ่มที่ชอบแต่งตัวหรูหราจะเต็มฉูดฉาดนั่นก็คือลักชัวรี่ดังนั้นนะครับหากว่าเราใช้เกณฑ์ในเรื่องของเสื้อผ้ามาเป็นตัววัดว่าใครรวยหรือว่าจนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทายผิดสูงมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบส่วนบุคคลล้วนๆอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เศรษฐีทั้งสองกลุ่มนี้มีเหมือนกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นก็คือคุณภาพของเนื้อผ้าแล้วก็ของที่เลือกใช้ซึ่งก็มักจะเป็นของดีมีคัตติ้งที่เนี๊ยบแม้ว่าจะไม่ได้มีโลโก้แบบโอ้โหเห็นกันแบบแต่ร้อยเมตรก็ตามทีแต่ว่าจุดพีคที่ใช้แยกคนรวยออกจากคนแกล้งรวยได้อย่างเด็ดขาดจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับสิ่งแรกเลยคือรองเท้ารองเท้านี่คือต้องได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมเป็นจุดสำคัญที่สุดเลยถ้าอยากจะรู้ว่าชีวิตและก็สภาพการทางการเงินของใครเป็นอย่างไรให้ก้มมองที่รองเท้าของเขาเพราะว่ารองเท้าคือสิ่งที่สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดและก็การจัดระเบียบชีวิตของคนคนนั้นได้ดีที่สุดลักษณะของคนรวยจริงนะเขาบอกว่ารองเท้าของพวกเขาเนี่ยจะถูกเช็ดทำความสะอาดจนเงางามทรงรองเท้ายังคงรูปสวยงามไม่บิดเบี้ยวส้นรองเท้าไม่สึกหรือว่าเอียงนะครับไม่สึกหรอจนเอียงแล้วก็แผ่นรองเท้าด้านในสะอาดสะอ้านอยู่เสมอนะครับลักษณะที่สะท้อนว่าเป็นคนที่การเงินติดขัดในทางกลับกันนะหากใครที่ปล่อยให้รองเท้าเน่าขาดความสะอาดปล่อยให้มีคราบขี้โคลนฝังลึกรองเท้าย้วยยานยับยู่ยี่โอ้โหหรือว่าส้นรองเท้าสึกหรอจนเอียงกระเท่เร่แต่ก็ยังฝืนใส่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะสะท้อนทางอ้อมว่าสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าการจัดการชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยกำลังมีปัญหานะครับอย่างที่สองคือเรื่องของกระเป๋าเนี่ยนะครับนอกจากว่าเรามองรองเท้าแล้วใช่ไหมครับกระเป๋าถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มคนที่มีเงินเก็บหลักล้านเนี่ยมักจะใช้กระเป๋าที่มีโครงสร้างแข็งแรงทำจากวัสดุคุณภาพดีไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นแบรนด์เนมราคาแพงเสมอไปแต่ว่าเน้นความทนทานเนียบกริบแล้วก็ที่สำคัญก็คือภายในกระเป๋าจะมีการถูกจัดระเบียบอย่างสะอาดสะอ้านไม่ปล่อยให้มีขยะบินใบเสร็จเก่าๆหรือว่าเศษกระดาษยัดจนกระเป๋าเสียทรงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมองว่ากระเป๋าคือแหล่งกักเก็บพลังงานทรัพย์นั่นเองทริคหลักการสังเกตจากอดีตนายธนาคารของญี่ปุ่นคนนี้เขาสอนให้เราได้รู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความพยายามในการโอ้อวดผ่านเสื้อผ้าภายนอกแต่ว่าวัดกันที่ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ความมีระเบียบวินัยในการดูแลเข้าของเครื่องใช้การดูแลรักษาความสะอาดของรองเท้าแล้วก็กระเป๋าให้ดูดีอยู่เสมอนอกจากว่าจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมในเชิงจิตวิทยาแล้วนะครับในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ยังถือว่าเป็นการเปิดประตูต้อนรับโชคลาภเงินทองให้ไหลเข้ามาหาตัวเราได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ลองดูนะวันนี้ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านเนี่ยก็ตรวจเช็คสภาพความเนียบของรองเท้าและก็กระเป๋าเป็นสำคัญ
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: Tim Cott Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: ถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: พบกับพื้นที่ยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network. 96.5.
1: ด้วยการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอสมทสงขลา 96.5 พร้อมเดินหน้าสู่การรับฟังและรับชมออนแอร์ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์ www.mcot.net on app mcot application on facebook fanpage อสมทสงขลาชัดด้วยสัญญาณเสียงครอบคลุมครบทุกแพลตฟอร์มเจาะทุกกลุ่มเป้าหมายคุ้มค่าต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานอสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์โทร074-335-715inbox ที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลาอสมทสงขลา 96.5 ชัดครบคุ้ม

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สระสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมาการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19กรกฎาคมเป็น14สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการ

0: นิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะ
1: ข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีมาคุยกันต่อครับคุณนันครับ
3: เรื่องในแพทย์สรณะเนี่ยเดนก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเปิดช่องนะคะว่าให้ไปร้องศาลปกครองได้นะคะถ้าไม่รู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากมติของกรรมการสรรหาในครั้งน
2: ี้ตัวหมอสรณะใช่ไหม
3: ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยนำชื่อขึ้น

0: ชีวิตโอ้ต้องเสียใจด้วยนะครับก็เนาะคันที่3เป็นจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ทะเบียน6ขอไข่ลอลิง2003กทมทราบชื่อนามสกุลและติดต่อเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วโดยสาเป็นผู้บาดเจ็บขนาดนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับรถคืนเนาะอืมนี่ละฮะก็เหลือคันเดียวคือทะเบียน600เนี่ยที่ยังติดต่อผู้อยู่ไม่แน่ใจว่าสถานะไหนได้นะครับก็ภาวนาเนาะขอให้อาจจะเป็นแค่คนตกใจแล้วยังไม่มาติดต่อเท่านั้นนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: สวัสดีครับพี่บอยอีกทีนึงนะครับมาแล้ว
0: สวัสดีครับโด
2: นะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวดีๆบ้างไหมเรื่องราวดีๆบ้างนะ
0: เชิญเลยครับ
2: ที่โคราชวันนี้ครับพี่เขามีการจัดพิธีต้อนรับวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยไปคว้าเหรียญทองระดับโลกนะครับ
0: ครับ
2: การแข่งขันเป็นการแข่งขันเหมือนกับวงโยธวาทิตระดับโลกที่เนเธอร์แลนด์นะฮะก็วันนี้ภาคเอกชนก็มอบเงินสนับสนุนอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับเห็นบอกปิดลงปิดร้านสุกี้ชื่อดังฉลองให้กับเด็กๆเลยนะฮะนี่ถือเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเจ้าของผลงาน2แชปนะประเภทประชันกลองกับเดินแถวมาร์ชิ่งจากการแข่งขันโยธวาทิตนานาชาตินะครับที่นะเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็เห็นบอกว่าทำคะแนนสูงถึง 95.75 คะแนนนะครับได้เหรียญทองแบบทิ้งคู่แข่งเลยฮะเด็กๆเขาเก่งนะวงโยพวกนี้เขาซ้อมหนักนะพี่เช้ามาเนี่ยเราเนี่ยไปโรงเรียนได้สายๆไปให้ทันเข้าแถวแต่เด็กพวกนี้เนี่ยต้องมาซ้อมเลิกงานเราได้ไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนไปซื้อขนมเด็กพวกนี้ไปซ้อมนะครับพูดเหมือนรู้นะ นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางโรงเรียนด้วยนะครับช่างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะฮะ
0: ดงลองนั่งรถเมย์กลับบ้านแล้วคงไม่มีเวลานะ เพราะว่าถ้าเกิด
2: จำแม่นเลย
0: ถ้าเกิดโด่งไม่รีบกลับบ้านรถเมย์หมดจะทำไงอ่ะใช่ไหม
2: รถเมย์มีทั้งคืน
0: อ๋อเหรอ
2: รถเมย์ทั้งคืน
0: อ๋อแต่เราเป็นเด็กที่กลัวไง
2: ตอนมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆนะนั่งรถโรงเรียนนะสมัยนั้นอยู่แบบนั่งโรงเรียน
0: ก่อนแล้วยังไง
2: แล้วก็รู้สึกว่ามันแพงเทอมเท่าไหร่อ่ะเทอมละ5,000-6,000นะรถโรงเรียนอ่ะ
0: หร
2: อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถเมย
0: ์โอ้รถเมย์นี่บางทีแบบกระเป๋ามาทำแบบว่า
2: หลับ
0: แล้วจ่ายตัวแล้วด้วยไหม
2: ไม่มี
0: ประหยัดสุดเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ได้หลับบ้าเมื่อก่อนรถเมย์แดง3.50 บาทจะไปหลับทำไม
0: ก็ตะค่าเงินแต่ก่อนมันก็แพงนะโด้งดูรถโรงเรียนโด้งยังไม่ยอมเลยรถเมย์โด้งจะจ่ายทำไมอ่ะเราคิดว่าหลวงต้องดูแลเราเปล่า
2: จำแม่นจังเลยนะรถเมย์
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ก็ตั้งแต่รู้จักการคบกันพี่เข้าใจว่าโด้งเป็นลูกคุณหนูมาตลอดไงนึกว่าแบบว่าแบบบ้านทรายทองอ่ะ
2: บางวันแม่ก็ไปส่งก็ม
0: ีนั่นนะฮะตามนั้น เอาวันนี้ครับทางพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองนะฮะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจากภายในชุมชนก็มีการริเริ่มโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยลดความหวาดกลัวและสร้างความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐก็มีการขับเคลื่อนโครงการนี้โดยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้นำชุมชนนะฮะมีการไปติดเขาเรียกว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับประชาชนยกระดับความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่5ธันวาคม68เป็นต้นมาเนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการทั่วประเทศแล้ว5ชุมชน726ครัวเรือนนะครับก็ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ย 3,500 คนติดตั้งวงจรปิดติดไฟส่องสว่างแล้วก็จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพรายย่อยในชุมชนไปแล้วจำนวนนับ60กว่ารายด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะซึ่งวันนี้ก็ในจุดที่ไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นชุมชนอยู่ตรงริมคลองพระโขนงก็จับได้หน้างานเลย3รายตัวยึดของกลางไอซ์ 3.3 กรัมแล้วก็ลงพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนด้วยนี่ดูท่านอาชญ์ยนต์นะถือว่าแข็งขันมาก ในเรื่องของตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะบอกว่า

0: ปสเนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะในยุค ของท่านผู้บัญชาการกอล์ฟหรือว่าท่านอัชยนเนี่ยจับยาบ้าไปแล้วนับพันล้านเม็ดนะดงนายกรัฐมนตรีไปแถลงมาแล้ว5ครั้ง
1: โอ
0: ้ของกลางไม่ได้มาวนนี่นะจับใหม่จับสดแล้วก็แถลงกันเนี่ย
1: พัน
0: เม็ดพันล้านเม็ด
1: มันก่อนเพิ่งเผานี่
0: ใช่
1: มันก่อนเพิ่งเผามันเชิญนักข่าวไปดูว่าเผาหมดนะ
0: เออไม่มีแฮปมีเก็บนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: หลังจากกทม.เขาเปิดคาเฟ่ฟองดูให้แจ้งนะพี่เกี่ยวกับจุดเสี่ยงร้านอาหารเสี่ยงสถานบันเทิงเสี่ยงนะครับที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะในช่วงห่วงเวลา 1-2 วันที่ประกาศวันเนี้ย30รายการ30ร้านนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับนะจะมีการสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงเลยนะครับทั้ง50เขตนะครับซึ่งทุกแห่งเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจนะฮะตรวจภายในร้านเนี่ยนะฮะทุกๆ1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการถ้าคุณขายอาหารมีดนตรีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขและข้อกำหนดนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปนะเงื่อนไขของใบอนุญาตทุกประเภทเนี่ยนะครับต้องตรวจละทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจละร้านคุณเข้าลักษณะกึ่งสถานบันเทิงร้านนี้เป็นร้านอาหารก็แบ่งให้เป็นประเภทชัดใบอนุญาตต้องชัดทุก1เดือนนะครับเขตต้องไปตรวจเออนะครับต้องไปตรวจทีนี้มันก็จะได้ไม่บอกว่าล้อมคอกมีเหตุที่ตรวจทีอันนี้เขาจะตรวจทุกวงรอบ1เดือนนะครับก็เดี๋ยวรอดูมาตรการนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Polestar

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: อันดับ5นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครที่มีไอเดียนะที่มันฉีกที่มันแตกต่างเลยนะครับมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันก็มี2อย่างคนเราทำธุรกิจนะไม่ล้มก็ลุกนะฮะพี่คนนี้ครับเขาทำอยู่ที่ระยองนะที่ระยองเนี่ยเขามีอ่างทะเลเยอะใช่ไหมเขาก็ไปเอาน้ำดำของปลาหมึกอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเอามาปั่นผสมทำไอติมเป็นไอติมซีฟู้ดแล้วก็โรยด้วยปลาหมึกสดเป็นฝอยๆก็มีขายถ้วยละ39บาทเออนี่ฮะไอเดียคนก็อยากลองดิว่าเอไอติมปลาหมึกน้ำดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนนะครับพี่เขาชื่อว่าพี่สุชมหรือว่านักกีนะครับนักกีเนี่ยบอกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยทำอาชีพประมงทีนี้ก็สนใจอยากจะขายไอติมนะฮะเออก็เลยเอาความรู้เอาประสบการณ์จากการทำประมงเนี่ยนะฮะลองคิดนอกกรอบมาทำไอติมขายเองโอ้โหพอลงมือขายที่ระยองเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะก็เริ่มปรับปรุงมาเรื่อยๆเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ติดชายทะเลก็เริ่มทำไอติมโรยหน้าด้วยเนื้อปลาหมึกสดหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็เร่ขายล่าสุดเนี่ยถึงขนาดปีเนื้อกุ้งไอศกรีมเนื้อปูเออถึงขนาดมีอีเวนต์นะคนมาจ้างไปออกตามงานแบบงานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะออกงานแล้วด้วยนี่ฮะก็เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่เขาเอาความรู้ทั้ง2อาชีพที่เขาชอบเนี่ยนะครับมาผสมกันได้อย่างลงตัวนะขายถ้วยละ39บาทใครที่มีโอกาสไปที่ระยองนะครับนะฮะอยู่ที่ชุมชนปากน้ำระยองซอย12ก็ลองไปอุดหนุนเขาได้นะครับก็ถือเป็นสินค้าชุมชนนะไม่มีที่ไหนมีนะฮะไอติมน้ำดำปลาหมึกหรือว่าไอติมโรยด้วยปลาหมึกโรยด้วยกุ้งแบบนี้เออข้าวกับหวานมารวมกันนะฮะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4ใช่ไหม
10: อ
11: ัน
10: ดับ4ครับพี
11: ่เอ๊ะทำไมคอมพิวเตอร์พี่ชับมักจะเป็นปัญหานะมาแล้วขออภัยคุณผู้ฟังล่าช้านิดนึงเอาวันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขาผู้บังคับการตม.3นี่คนนี้เป็นพี่สาวนางเอกช่อง3นะ
10: สิริสุขา
11: คุณเชอร์อะไรนะสวยๆอ่ะ
10: เ
11: ชอร์รี่
10: เชอร์รี่
11: แล้วก็พันตำรวจเอกปริญญากินเกสรรองผู้การตม.3คนนี้ลูกท่านเรวัชกินเกสรน่ะ
10: โอ้
11: เออ
10: ท่านเรวัช
11: พ พันตำรวจเอกชินวุฒิตั้งวงเลิศรองผู้บังคับการตม.3คนนี
10: ้ลูกใครหรือลูกใคร
11: ไม่รู้เดี๋ยวจะเยอะไปรู้จักพ่อรู้จักลูกเขาเกินไปแล้วก็รู้จักน้องสาวอันนี้ก็รู้จักพ่อเขาเขาได้รู้ว่าบอยในตำนาน
10: บอยเขาโอ้โหปักตัวอยู่สำนักงานตำรวจมา
11: แต่เหลือตอนแรกฟังเหลือแค่จมูกรีบออกมาเดี๋ยวจะโดนกบ
10: เข้าไปยุคแรกอธิบดีคนไหนจำได้ไหมยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจไหม
11: ใช่เป็นที่
10: โอ้โห
11: ปึกงานยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจท่านธรพลตำรวจเอกประชาพรมนอก
10: โอ้ย
11: ัง
10: เป็นสมัยอธิบดีกรมตำรวจ
11: พลตำรวจเอกประชาพรมนอกยังเป็นตำรวจอ่ะแล้วตอนหลังเป็นรัฐมนตรีอ
10: ่
11: ะแล้วก็ยุคนั้นก็เปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอาจารย์ขอให
10: ้
11: กรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมายุคของผบ.ตร.พรศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผบ.ตร.สรรสุระสรรสรุ
10: ตานน
11: ท์ก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆ
10: ท่านสรรที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยนะ
11: จริงเหร
10: อยังหน่อยว่าเวลาเขาเขียนข่าวอ่ะยังจำได้ว่าต้องเขียนข่าวของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ตอนนั้นยังเรียนอยู่ปี3เลย
11: เห็นท่านให้สัมภาษณ์หาตัวอยู่ว่านักศึกษาที่ไหนมีเขียนข่าวผิดๆถูกๆเห็นให้สัมภาษณ์อยู่ว่านี่เหรอเราเหรอ
10: ยังเรียน
11: เราเหรอ
10: แต่ผมไม่ได้ส่งไปไหนผมเก็บเข้ากระเป๋าท่านคงไม่ใช่ผมหรอกผมไม่ได้เขียนผิดผมเขียนแล้วผมก็เก็บไว
11: ้
10: ไม่ได้เอาไปตีพิมพ์
11: ให้บอกเขียนยศท่านผิด หยอกๆคุณฟังไปต่อเถอะเดี๋ยวจะหมดเวลาจากการสืบสวนเนี่ยของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามีสาวสัญชาติจีนนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิงเมืองไคเฟิ่งของจีนทำผิดในกรณีรับสินบนและทุจริตจับกลุ่มได้ที่คอนโดแถวๆลุมพินีซึ่งคอนโดนี้เขาเช่าเท่าไหร่รู้ไหมด้ง 270,000 บาทต่อเดือนน่ะต้องรวยแค่ไหนอะคุณผู้ฟังอยู่ระดับเพนท์เฮาส์ฮะจากการสืบสวนของทางการจีนพบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริหารนะของบริษัท China State Construction Investment Capital ด้งแปลหน่อย
10: ตามนั้นเลยครับพี
11: ่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณฟังก็ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคมปี65นะย้อนไปเมื่อ 2-3-4 ปีแล้วทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้อนุมัติเลยผลการสอบสวนระบุว่าเธอเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องและร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวนโอ้โหก็ผู้ต้องหาได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเบียดบังเอาทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นเงินอีก 750,000 หยวนแล้วก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโอ้โหเนี่ยถูกกล่าวหาฐานยักยอกแล้วก็ทุจริตทรัพย์สินของรัฐกระทั่งเดือนมิถุนายนปีที่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลของทางจีนเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเธอไปขอหมายจับเธอแล้วก็เธอก็หลบหนีมาไทยตั้งแต่11มิถุนายนแล้วก็นี่นะฮะตามจับได้โอ้ไม่อยากจะเชื่อเธอเช่าเดือนละ 270,000 เธอเอาเงินมาจากจีนเท่าไหร่รู้ออกมั้ยอืม
10: อยู่กินหรูอยู่สบาย
11: เออไม่รอตำรวจไทย
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: ไปดูที่นนทบุรีนะครับมันมีคลิปเขาบอกว่าอย่างกับสไปเดอร์แมนนะพี่
11: ยังไงฮะ
10: กระโดดลงมาฟิวใส่กระจกรถคนนะครับ
11: แล้วไปยังไงไปต่อ
10: กระจกรถแตกเขาหนี
11: แล้วคนไปต่อได้ไหม
10: ก็มันก็กระโดดไปเรื่อยเลยฮะทีนี้เน
11: ี่
10: ย
11: โอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะ
10: เ
11: ก่งจัง
10: ก็เลยสงสัยว่าเขาเหมือนกับแบบมีอาการป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องไปรักษาเพราะว่าคนเดือดร้อนนะ
11: ค
10: นเดือดร้อนนะเพราะเจ้าของรถเขาบอกเขาโชคดีที่ไม่ลงมาถ้าเกิดว่าเขาถ้าเป็นเราลงนะอยู่ๆคนมาตกมาใส่รถเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะลงเปิดอาจจะเปิดลงไปคุยไปอย่างเงี้ย
11: ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติก็ไม่ควรลงแต่แรกแต่ว่าอาจจะคืออาจจะดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามันอะไรเงี้ยถ้าเขานั่นไปอ่ะแต่ว่าเราไม่ควรลงในทันทีทันใดแต่ถ้าเขาเจ็บเนี่ยก็ว่าอีกกรณีคือดูพี่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
10: เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุเขาบอกว่าโชคดีมากที่ลูกชายเนี่ยไม่ลงจากรถเพราะถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยอาจจะโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายก็ได้เพราะว่าดูเขาเนี่ยเป็นดูคนที่ก่อเหตุนะพี
11: ่
10: เป็นคนแบบรุนแรงอ่ะเออนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบางเลนนพวงนะครับมุ่งหน้าสาย340นะฮะพื้นที่ของบางบัวทองนะฮะพื้นที่บางบัวทองแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ของตำรวจในไซน้อยนะครับสภ.ไซน้อยรับผิดชอบนะครับ ก็ผู้เสียหายเล่านะครับว่าระหว่างขับรถมาเนี่ยนะฮะโตโยต้าแคป2ประตูนะฮะจะมาทำงานตอนเช้าก็ขับมาตามปกติเลยพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับมีชายคนนี้แหละกระโดดขึ้นมาหน้ารถจากไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็กระทืบหน้ากระจกของเขาจนแตกทั้งบานนะครับกระจกรถนะฮะโอ้ตอนเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ลงจากรถนะฮะพอขับไปได้ประมาณสักกิโลนึงนะฮะมีปั๊มน้ำมันเขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดนะครับปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับตามมาที่ปั๊มอีกนะเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายนะครับเขาก็เลยรีบหลบอยู่ในรถ
11: นะดีแล้วครับ
10: นะครับแล้วชายคนนี้เนี่ยนะก็ขับรถไปเขาบอกเขาไม่ได้ไปปาดหน้าไม่ได้ไปอะไรกับพี่คนนี้เลยนะไม่รู้พี่คนนี้ก็อยู่เขาขับรถมาแล้วเขามีอาการอะไรขึ้นมากระทืบกระจกรถเขาแบบนี้นะฮะโอ้โหคนหรือสไปเดอร์แมนพี่เขาเลยตั้งคำถามนะฮะนักข่าวเลยมาพาดหัวเลยนะครับว่านึกว่าสไปเดอร์แมนตอนนี้ตำรวจไซน้อยกำลังตามตัวอยู่นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: คุณผู้ฟังฮะวันนี้ทางท่านปลัดมหาดไทยใช่ไหมท่านอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แถลงข่าวหลังประชุมประธานกรรมการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นข้อมูลทั้งหมดคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบเนี่ย 279,000 คนจากผู้สมัคร 400,000 คนซึ่งเห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนจากที่ดงเล่าไปก็เห็นความผิดปกติแล้วคะแนนถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลจากที่ได้นำเสนอแล้วก็เลยมีมติยกเลิกอย่างที่เล่าเนี่ยนะฮะก็ยืนยันไม่ใช่การสอบใหม่คือคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมและลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่แต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่การสอบใหม่เพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำข้อสอบเอาไว
10: ้
11: เวลาเหลือน้อยคุณฟังชี้เลยแล้วกันว่าท่านบอกว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเหมือนจะมีการผิดปกติของข้อสอบเยอะสุ
10: ดเขาบอก
11: ใช่ภ
10: าคใต้นี่เยอะสุด
11: เออสัปดาห์หน้าจะต้องให้จบด้งเรื่องนี้
10: ครับผมบอกล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของบุคลากรของมสว.เนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งรายด้วย
11: คนเดียวเองเหรอ
10: เออว่าหนึ่งคนก่อน
11: โอ้คือนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าคณะกรรมการสกสทเนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ถ้าปลัดมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ปปชเรียกตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนของปปชเนี่ยก็คงไม่พิจารณาคือพิจารณาตามข้อเท็จจริงอ่ะคือใครเกี่ยวมีหลักฐานถึงต้องโดนอ่ะพูดอย่างนี้เออ
10: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันนะวันนี้อยากจะครบถ้วนแล้วนะครับได้เท่านี้ก่อนนะขาดไป1ข่าวต้องขออภัยด้วยแต่เชื่อว่าประเด็นครบแน่นอนนะครับทั้งพอเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้พี่บอยดงดงลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถา

0: เวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินทวมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบ้างไฟโกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
10: ม่วนแต่แต่เจ้า
11: ได้แรงออกจังหู้นี
10: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
12: โดนใจสุด
9: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
13: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ก็ต้องโรแมนติกบ้างอะไรบ้างนะครับนะมาบอกรักกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับหว่อไอ้นี่รักเธอหมดหัวใจนะจากน้องเพียวๆนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับจากน้องทรายนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงนะครับจากน้องยิ้มสุธิดานะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านเนี่ยก็ถึงบ้านเรียบร้อยใช่มั้ยครับแต่แปลกใจมากวันนี้วันศุกร์นี่รถไม่ค่อยติดนะครับค่อนข้างลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดพอสมควรเลยนะครับอ้าวพี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะฮะก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะฮะก็มีลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็ใครที่ตอนนี้พักผ่อนแล้วถึงบ้านแล้วนะครับลูกพี่ก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนะว่างๆก็มาเล่นกับเฮียมาโรสติ๊กเกอร์กันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ชาวคณะกดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะของผมนะทุกท่านเลยนะก็เพียงแต่ทักให้มากที่สุดนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนี่สองทุ่มกว่าเองนะครับแม่เดี๋ยวแม่ไปนอนดึกๆหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้หัวค่ำแม่มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเพราะว่าจากที่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าถ้าแม่นอน2ทุ่มจะตื่นประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปหลับอีกทีประมาณตี2ตี2กว่าจะหลับอีกทีนึงก็ประมาณตี3ตี4นะครับก็ยาวอยุธยาเลยนะครับแม่ฉะนั้นก็แม่มาเล่นกับหมีก่อนดีกว่านะครับแม่จะได้แบบสบายใจนะครับ วันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับแม่นะครับผมอ่ะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มาปูเสื่อรอแล้วนะครับนะอ่ะทักทายนะครับพี่วิจิตนะครับพี่สุนีคุณชัยบอยนะครับมีพี่จินดาพี่ทิพาพรนะครับพี่สมานนะครับมีพี่กุลดานะครับแล้วก็มีพี่จิตนะฮะมีคุณยายพอเพียงคุณพระพลอยพี่มาลีพี่วันนีพี่จุ๊บแจงน้าเมย์อันน้าเมย์อย่าแอบนะครับผมนะพี่วรวรรณพี่รุดีนะครับน้องออยพี่วันนีก็มาแล้วนะจ๊ะพี่สิริพรนะครับพี่สุภิยานะครับพี่สวัสดิ์ครามพี่สารีพี่หนูริ่งพี่ทีมพี่ประภาพี่ใหญ่พี่วันดีพี่มีหมี่มี่พี่บอยนะครับมีพี่ปานยายนาอาหารตามสั่งพี่สายชนพี่จูนน้องลูกปัดพี่สัญญาพี่สุธิดาพี่เล็กนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้พี่พีมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะน้องน้องแม็กนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะพี่นิพาพรนะครับแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับนะมีพี่ตั้มกระเตาะนะครับนะชาวคณะของเราพี่สายชนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมีตะเปี๊ยกกับตะป๊อปก็มาเรียบร้อยนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะได้เวลาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะครับก็กดมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถโทรมาเลยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้จัดการ
1: อ๋อผู้จัดการผู้จัดการอะไรครับทีมฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่อนันต์ครับ
2: ผู้จัดการเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้ครับผมเอาเป็นคนเปิดเพลงก็พอมั้งไม่ต้องผู้จัดการหรอกครับพี
2: ่ครับผมครับผมครับ
1: ครับครับเอาเป็นน้องหมีคนโปรดดีไหมครับพี
2: ่ดีครับดีครับผมครับครับครับครับครับ
1: พี่อนันต์ทำอะไรอยู
2: ่ครับอยู่บ้านนะครับ
1: ครับอยู่แถวโคราชใช่ไหมครับพี่
2: อยู่อำเภอขามสะแกแสงนะครับ
1: อ๋อแล้วอากาศมันเย็นไหมพี่แถวโคราชตอนนี้
2: ยังเย็นอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีฝนนะเฮีย
1: อ๋อฝนไม่ตกเลยใช่ไหมครับ
2: ยังนะครับเขาล้อน้ำอยู่ครับผม
1: อ๋อปลูกพืชเหรอครับพี่อนันต์ครับ
2: จะมีเขามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดนะจ๊ะ
1: โอ้ประมาณพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี
2: ่ของผมใส่อ้อยเหมือนแค่19ไร่นะครับ
1: อุ้ยอ้อย19ไร่แล้วข้าวล่ะครับพี
2: ่ข้าวของพี่สาวทำครับเพราะว่ามันที่มันเขินมั้งครับ
1: โอ้คือทำกับครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ทำกับครอบครัวครับแม่ก็ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะพี่เนาะ
2: แต่พอทำได้ครับผม
1: ครับโอ้
2: แล้วก็เลี้ยงวัวได้ครับ
1: วัวกี่ตัวครับพี
2: ่ของผมอยู่ก็นาแค่2ตัวครับพี่ชายดูแลอยู่ครับเหลือ2ตัวก็นี
1: ่โอ้ชื่ออะไรบ้างครับวัว
2: ชื่อสำลีก็แตงไทยจ้ะ
1: ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับพี
2: ่ตัวเมียทั้งคู่เลยเนี่ย
1: โอเคไม่ถามละลึกไปพอแล้วนะครับผมวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลง
2: แต่ฟังเพลงสวยจนล้นครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ครับมอบให้ผู้จัดการแป้งครับผม
1: อ๋ออุ้ยนี่เป็นผู้จัดการแป้งแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เป็นผู้จัดการนะผมเป็นน้องหมีคนโปรดนะครับ
2: ครับ
1: โอเคขอบคุณพี่อนันต์นะครับ
2: ครับสวัสดี
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โอ้ยมีเสียงกรี๊ดเยอะนะครับผมนะฮะนี่คือเทพธิดาผ้าสิ้นนะจากน้องบิวพงพิพัฒน์นะก็เป็นงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่ตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่วันนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทนะก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะจากธนาคารออมสินนะที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับนะ1คือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับ2บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับนะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะฮะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับก็เทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํานะฮะ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับนะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือGSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เทพจนชา

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: me the bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ากใจกับเดือนจางนะครับงานจากพี่เถียนนะครับแล้วก็มีสาวยโสธรนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอ่ะรู้พี่ครับตอนนี้ก็มารับสายกันในช่วงของพาเรทนะฮะกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะฮะกดมาได้เลยครับเบอร์นี้02 248 1366จ้า

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลย

อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายคนฟังกันด้วยแต่สามผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่จาก3สาวนะไล่เรียงมาจากน้องเวียงนฤมลเปิดมาด้วยฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงต่อด้วยใจสิบเพลงครับลำไยไหทองคำออกหมายจับงานจากน้องต้นข้าวเขมมานาหรือว่าน้องต้นข้าวอาสยามชื่อเดิมนะครับตอนนี้22:15

0: 5นาทีกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ทักทายทุกช่องทางด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลผ่าน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทาง MCOT Radio Network นะครับเครือข่ายของทางวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็อยู่กับน้องลูกโอ๊ตนะฮะหรือว่าเรียกลูกโนดก็ได้เพราะว่าหลายท่าน FC ของน้องลูกตาลก็ถามหากันอยู่ลูกตาลติดภารกิจส่วนตัวนะครับรับซับช่วงนี้ทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็งานอื่นๆเนาะก็ติดตามกับลูกตาลได้แต่บน FM ก็ช่างครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนดึกๆวันศุกร์แบบนี้เดินทางอยู่หรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนพักผ่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าตรู่เช้ามืดอะไรก็ว่ากันไปนะอยากฟังเพลงก่อนนอนหรืออยากจะร่วมสนุกด้วยกันก็แวะมาฝากเพลงทิ้งกันไว้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ครับ02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อ่ะขออนุญาตอ่าน SMS กันก่อนละกันนะมีข้อความแรกครับ4ทุ่มวันนี้มีคุณพี่อรุณแสงสอนมาไกลจากอุตรดิตถ์นะฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตทิ้งไว้ถัดไปครับลงท้ายด้วย56นี่หมายเลขโทรศัพท์นะเขาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องแชมป์กะทิสดโชคชัย4หนุ่มสกลนี่ที่กำลังโสดแต่กำลังเปิดห้องของหัวใจอยู่ฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยน้องแชมป์ไม่ชอบน้องแชมป์ไม่ปลื้มส่วนพี่เด็กโคราชครับฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เข้ามาเชฟพงษ์เจนียังไม่หลับนะครับฝากเพลงทิ้งไว้ครบซ้อนนะส่วนทางเอื้อยเบตองนะเอื้อยสาวปากแดงลงท้ายด้วย555นี่เบตองนะสาวเบตองนี่สุดเลยเขาบอกว่าขอออกหมายจับคนชอบเบิ้ลได้ไหมคะเห็นดึกเดินๆเนี่ยยังจะเบิ้ลอีกเหรอคะนี่นิดหน่อยครับพี่ส่วนที่ไปถึงคุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดสวัสดีสักหน่อยนะต้นชั่วโมงระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ตอนนี้หลายท่านก็ฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะคุณอ้อมสุรัตน์ท่านี่คุณพี่กุลจากสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับคุณพี่อนันต์จากโคราชคุณสอนศักดิ์ศรีสะเกษด้วยนะอ่ะส่วนทางไลฟ์สดอ่านเลยดีกว่านะครับสวัสดีไปถึงคุณชยานุชนิ่มพี่บ่าวบอยคนเดิมพี่กุลนี่ก็แวะมาอีกหนึ่งช่องทางพี่นูพินสร้างเมืองคอนสวัสดีครับผมอ่ะไม่นอนที่เลยลาฝนตกไม้นี่ได้ตัดยางไม้คุณน้ำพรสังทองฝากเพลงกลางดาวเข้ามาครับส่วนทางน้องไบรท์ทักทายด้วยนะคะคุณปาริตานี่สาวพระขนงกรุงเทพนี่บอกว่ากำลังจะนอนค่ะน้องโอ๊ตพรุ่งนี้ทำงานค่ะซื้อด้วยนะครับสาวคนขยันนี่ทำงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะพี่นุพินข้อเพลงคนไม่รักคุณไม่รักทำไมไม่บอกอีบอกใส่ล่ะ คุณนิสาทักทายด้วยนะครับผมรอบที่2นะคุณวีรศักดิ์บอกว่าวัดดีน้องบ่าวตัดยางอยู่ถุงส่งนี่ก็เพลงแดกหมุกลอบ่าววีสกิดลาวเปล่าร่อยๆบ่ายใจบ่ายใจคุณปุ๋มที่มนกุลที่มนก่อนพี่ปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับผมคุณหญิงสีพี่เอสุดหล่อนี่บอกว่าคืนนี้ผมเหงาเลยครับน้องโอ๊ตน้องลูกตาลไม่มาเนี่ยหัวใจของหนุ่มตลาดไทยมันก็ค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวนิดนึงนะฮะส่วนน้องทิพย์สุดาถามว่าหนูคอเคล็ดเลยพี่โอ๊ตทำไมครับทำไมถึงคอเคล็ดคะคุณปูปูของไอ้ไอขอเพลงคุณหมอคะคุณหมอคะดึกเดินๆเนี่ยหนูปูนอนไม่ค่อยหลับค่ะสงสารนะน้องปุ๊บปูพี่ปานีสวัสดีด้วยครับผมพี่นุพินบอกว่ากินชาเย็นไปเล็กว่าเล็กว่าเลยนะอย่าชาเย็นเขาแคมคอนนะปานีไม่นอนทีเลยคุณชยานุนิมบอกว่ารอดีเจทำงานเสร็จค่ะ เดี๋ยวเอ้ยก็จะเข้านอนอยากนอนพร้อมดีเจหนึ่งสายครับผม02-248-1366

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สอนศักดิ
2: ์สวัสดีครับคุณอุดน้องอุด
1: โอ๊ตครับครับผมก็สบายดีครับผมแล้วพี่สอนศักดิ์เป็นอย่างไรบ้าง
2: ตอนนี้อำเภอขุขันฝนตกต่อยนิดหน่อย
1: อ๋อหนาวไหมครับพี่ฝั่งนั้นศรีสะเกษ
2: ก็ร้อนอยู่นะแต่ก็ม
1: ี
2: ฝน
1: ป
2: ูมีฝนไปปู
1: ฝนปล่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: วันนี้แล้วค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนฝากเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์ครับพี่สอนศักดิ
2: ์ผมอยากฟังเพลงอันเช้าเย็นทูลของศิริพรอภัยพงษ์ครับ
1: เลือกเพลงมาเหมาะเลยนะเผื่อใครแบบว่ากำลังง่วงๆเน
2: า
1: ะ
2: กำลังสูงเศร้าอยู่ครับ อยู่ร้านนวดสูงเศร้านิดหน่อยก็เลยฟังเพลงแก้เหงา
1: ดีนะให้เสียงเพลงมันบรรเทาเรื่องราวความทุกข์อื่นๆความกังวลใจต่างๆนานาเนาะ
2: ครับ
1: แล้วมอบครับผม
2: มอบให้พี่อุ๊ดคุณรูปหล่อ
1: ครับ
2: แล้วก็น้องล้างไม้ด้วย
1: ได้เลยครับพี่สอนศักดิ์มาอ่ะยังไงก็ฝันดีล่วงหน้านะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับแหมสุดยอดไปเลยนะ

คุณทาง SMS ด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาแหมหลายข้อความเลยทีเดียวสำหรับกลางดาวไรอันการบัณฑิตสวัสดีหนึ่งสาวนิรนามนะครับเบอร์66ลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็เอ๊ะผมอ่านออกอากาศได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทิ้งท้ายคำถามว่าระหว่างน้องถามความคิดเห็นส่วนตัวของน้องโอ๊ตหน่อยค่ะระหว่างเงินกับความรู้สึกสิ่งไหนสำคัญกว่ากันถ้าดูจากสถานการณ์ข้อความของพี่ที่ฝากเข้ามาแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็แตกต่างกันด้วยนัยยะสำคัญจริงๆเนาะเงินก็สำคัญในชีวิตการใช้ชีวิตความรู้สึกหัวใจของเรามันก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นแล้วก็ก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆอันไหนที่มันจำเป็นในปัจจุบันมากที่สุดแล้วกันเนาะพี่เนาะเพราะความรู้สึกของเรามันจริงๆท้ายที่สุดเราก็ต้องมารักตัวเองมองตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอนะว่าเราเนี่ยเก่งมากแล้วจริงๆเดินทางมาถึงปัจจุบันได้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเรื่องแค่นี้เราจะยังไงต่อดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆก็ขอให้แบบว่ายอมรับสักนิดหนึ่งนะวันนี้ฉันเหนื่อยก็รีบพักผ่อนแล้วกันนะพี่นะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะระหว่างเงินกับความรู้สึกเพราะสถานการณ์บางทีมันก็บังคับนะบีบเราให้จะยังไงดีเลือกไปไม่ถูกเหมือนที่พี่ส่งมาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเรา

0: ฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รถมองครับงั้นจากวงฟินิกซ์ก็มอบให้ทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่ฝากแนะนำกันเข้ามา 23:57 นกันแล้วครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยใจรักครับสุชาติชวังกูลเพลงนี้คุณวอนจากการฝากไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่ต่อชั่วโมงหน้ากับน้องเมธิชาครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามงานเพลงนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่จากพี่อยู่ญาติเยอะนะคะตามมาด้วยให้เคอรี่มาส่งได้บอนะคะผลงานเพลงจากเบลนิพาดานะคะและปิดท้ายด้วยลืมฮูดซิปในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหมจ้า สวัสดีค่ะวันนี้ขอคึกครื้นสักนิดนึงแล้วกันเนาะผ่านการความเครียดอะไรมาตลอดสัปดาห์บางทีก็โอ้ยไม่อยากให้ใครเครียดตามนะคะอยากจะแบบให้มาปลดปล่อยกันบ้างวันนี้เลยจัดผลงานเพลงเร็วๆให้กับคุณผู้ฟังได้แบบว่าได้แบบผ่อนคลายสบายหูกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะก่อนหน้านี้บางทีแบบช่วงนี้เพลงอกหักมันออกมาเยอะน่ะหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ศิลปินมาฝากเพลงโอ้มันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะนะคะก็เลยอ่ะจะเสิร์ฟผลงานเพลงสนุกสนุกให้ด้วยก็แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจะต้องมาเยียวยาฮิวใจด้วยกันเนี่ยพอดีไปเห็นอะไรนะคลิปวิดีโอใช่ไหมที่มีโชเฟอร์อ่ะเขาสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารไฟดับเลยเนี่ยแล้วบอกให้หนูเล่าเรื่องลี้ลับแล้วเป็นไงโอ้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดูดิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่ะคุณผู้ฟังเป็นคนบอกว่าเออวันนี้เล่าเรื่องลี้ลับหน่อยพอดีเมื่อกี้มีไลฟ์สองช่องทางใช่ไหมอ่ะมืดแล้วไม่มาด้วยอ่ะไฟสำรองก็ไม่ช่วยด้วยไฟดับปึ๊บตกลงให้เล่าไหมหรือไม่ให้เล่าเออใครที่อยากฟังไปฟังผ่านอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะฟังผ่านตอนะคะแอปสีดำนะไปทำ ดับเฉยมาพี่ต๋าอะไรอ่ะ ช่างมาตกแตกตื่นตกใจกันหมดอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยก็ขยับจังหวะอยากจะให้สดชื่นสดใสกันนะคะมีคนบอกว่าให้น้องเมย์เนี่ยเล่าเรื่องที่แบบไปแต่งหน้าผู้วายชนน้อยนะในเคสที่บอกว่าเป็นไฟไหม้ก็แบบ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเล่ายังไงอะไรยังไงยังคุยอยู่ในแอปนั้นอยู่เลยน่ะคราวนี้คุณผู้ฟังผ่านแอปก็คือเห็นเลยปึบพับปึบพับดับเฉยนะคะแต่ว่าของเรามีไฟสำรองก็ยังสามารถออกอากาศได้ปกตินะคะหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะโทรมาได้เลยวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายอยู่022481366นะคะเดี๋ยวรอฝั่งนี้แอปนี้เข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจีรักหรือจีหลอกจากตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดอ่ะกลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์พิชา
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็ว
1: ปลาส้มภูเก็ตฟังรายการของน้องเมย์ทุกวันเลย
0: ปลาส้มจากภูเก็ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมาไกลใช่อุ้ยเป็นจังหวัดคนดังนี่นา
1: จ้าป้าฟังรายการของอันลูกตาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็ของครูเมย์นี่แหละค่ะฟังทุกวันเลย
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ ชอบแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
1: อยู่กับน้องหมาน้องแมวที่กระลิ่งนี่ค่ะ
0: นี่เมื่อกี้น้องเมย์จัดรายการอยู่ดีๆไฟดับปึ๊บ
1: เออป้าฟังรายการอยู
0: ่เออ
1: ทำไมดับอะคะ
0: นั่นน่ะสิทำไมดับอะคะเมื่อกี้อยู่ในแอปพลิเคชันก็คุยไลฟ์สดไปด้วยก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบลี้ลับกันว่าแบบเออเป็นเหตุการณ์ที่เราไปแต่งหน้าผู้วายชนในเหตุน่ะเออในเหตุที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเหตุใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเล่าเลย
1: เออ
0: ดับเฉยมีคนขนลุกบ้างแหละเอาจริง
1: เออ
0: นั่นแหละก่อนที่จะเป็นคนอื่นขนลุกหนูขนลุกก่อนละ
1: น้องเมย์คุยเสียงดังฟังชัดดีนะ
0: หรอชัดเจนอ่ะ
1: ชัด
0: ฟังผ่านช่องทางไหนคะ
1: ทางวิทยุค่ะ
0: ฟังทางวิทยุ
1: 95ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อภูเก็ตก็คือ95เลยเหรอคะหรือว่ามี
1: ไม่ขึ้น95เลยฟังอยู่ทุกวันเลยคืนนี้ฟังตั้งแต่รายการนั้น
0: แล้วก็อยู่คนเดียวกับน้องหมาน้องแมวด้วย
1: ค่ะ
0: อืมเนาะแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
1: มันก็ป้าก็ดูแลสัตว์จรเนี่ยที่นี่นะ
0: ดูแลสัตว์จรมีกี่ตัวแล้วคะตอนนี้
1: มีหลายตัวอยู่80-90 ตัว
0: ฮะ
1: 80-90 ตัวน้องแมวด้วย
0: เลี้ยงยังไง80-90 ตัว
1: จ้า
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: แล้วต้องยังไงอะคะเราดูแลยังไงเมเนจยังไงอะ
1: ดูแลน้องหมาน้องแมวนี่เลยเขาเอาหมาจรมาเลี้ยงไว้นี่นะ
0: อืมแล้วให้อาหารน้องเองเหรอคะ
1: จ้า
0: แล้วมีรายได้พอหรอ
1: ก็ป้ามีในหัวอยู่คนเลี้ยงอยู่เนาะเอาโทรศัพท์เป็นไรดับแล้ว
0: ฟังอยู่จ้าฟังอยู
1: ่นั่นแหละ
0: จ
1: ้ะ
0: คุณป้าได้ยินหนูใช่ไหม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวแป๊บ
1: ขอฟังเพลงริมฝั่งหนองหานนะ
0: ริมฝั่งหนองหานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะของมนแคนแก่นคุณนะคะ
0: ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการแล้วก็คุณแป้งคุณเมย์พิชาด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ฟังเพลงกันครูเมย์อะไรนะ
0: เดี๋ยวขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่หรือเปล่า
1: เพลงของน้องเมย์นะ
0: ไม่ริมฝั่งน้องหาน่ะหนูขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะลองดูได้ไหม
1: ริมฝั่งน้องหานของมนแคนก็ได้ใช่
0: โอเค
1: โอเคนะหนูนะ
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวจัดให้
1: เดี๋ยววันหน้าค่อยโทรหาใหม่เนอะเพราะว่าโทรไม่ค่อยติดเลย
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะติดนี่แหละ
0: ติดแล้วนะส่วนใครอยากฟังเรื่องที่น้องเมย์จะเล่านี่ไปย้ายแอปนะเออเพราะว่ามันก็เล่าในขณะที่เปิดเพลงนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าตอนไอ้นี่ก็ได้นะสาระดีไหมอยากฟังไหมต้องถามคุณผู้ฟังทางวิทยุว่าอยากฟังด้วยไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบเปลี่ยนใจกลัวปิดไปหมดเลยเออมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์นิดนึงอะไรเงี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกป้าฟังได้ทุกเรื่องเลยเนาะ
0: ได้
1: ขอบคุณนะน้องเมย์นะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่นะคะคู่ฟังของเราน่ารักมากมากเลยริมฟังน้องหานะคะแนะนำมาโดยป้าส้มจากภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครก็ตามนะคะที่แค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือจะเริ่มแบบว่าจะต้องระมัดระวังข้อคงข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเสียวแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนี่นะคะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกแบบนี้ของหัวเข่าอ่ะเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่แบบมันพยุงหัวเข่าเราไงใช่ไหมล่ะนะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ซื้อไปนะคะก็จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรับไปเลยรวมแล้ว4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ไปโยกกับพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟกันดีกว่า
4: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า

0: านของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่อง

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: โอ้โหคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เพลงเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ชอบมากเลยนะคะและแล้วต้องทักทายพี่น้องที่เคารพรัก

ของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือ10ชื่อนี้นะคะเป็นบุคคลแรกนะคะของ LTM FM 95ที่ทักมาในเช้าวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณจิรวรรณเนียมสงจากชะอวดนะคะโอ้บอกชะอวดมีงานดอกจูดบานประจำปีนี้งานก็จะมีถึงวันที่26นะคะตามต่อมานะคะคุณประพันธ์จันพันธ์คุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณโสพินคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณธีระพงษ์คุณปัญญาคำเอียดคุณพิชิตมีชื่อเล่นว่าหมูยะลานะคะคุณจันแรมโล่งอากาศแล้วก็คุณปราโมทผู้วงจากจังหวัดตราดนั่นเล็กนั่นเล็กของดิฉันวัญชนีช่วยชูบอกว่าคืนนี้จะนอนให้ไวแล้วตีสี่จะตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแล้วฟังหลานจัดรายการคนที่เป็นดีเจเตี้ยอ้วนดำคนนั้นนั่นเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเจสุจังหวัดตราดนะคะเขียนมาว่าช่างแจ๋วซึ่งเป็นฝาชีของเจสุตื่นตีสี่เหมือนกันมาเปิดรายการวิทยุรายการนี้ฟังนะจ๊ะอันมาที่ข่าวก่อนโอ้โหจากหน้าหนึ่งเลยเดือดเดือดเรื่องนี้นะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะบอกตัดเหี้ยนบัตรคนจนวืด9ล้านชาวบ้านโหโวยรัฐบาลกฎเกณฑ์เข้มงวดยุ่มยิ้มเกินฮือตรวจสอบสิทธิ์ล้นธนาคารโอ้โหส่วนคลังก็เปิดให้อุทธรณ์นะคะ17ถึง31เดือนนี้ถ้าไม่ผ่านผลักเข้าไทยช่วยไทยพัสทันทีนะคะต่อมาอีกหนึ่งฉบับค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวว่าเอ้าไปไหนแล้วล่ะปั๊บปั๊บปั๊บหายอะเดี๋ยวโอ้ยแป๊บเดียวหายไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่เอาอธิบายเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลุดเนี่ยก็เนี่ย9ล้านอย่างที่ว่าเอางี้นะคะคนที่ผ่านเกณฑ์ตามสิทธิ์เดิมนะเคยมีสิทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ต่อเป็นสิทธิ์เดิมนะเริ่มใช้สิทธิ์เลยนะคะวันที่1สิงหาคมผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไม่เช่นนั้นไปธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ตัดสิทธิ์9ล้านกับอีก 310,000 คนโดยประมาณให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังจากนั้นกดเมนูเข้าไปเลยนะคะทบทวนสิทธิ์จิ้มเข้าไปแล้วก็กดสิทธิ์ของเราพี่น้องส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนำบัตรประชาชนพร้อมกับหน้าของตัวเองเนี่ยนะคะไปเลยไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลุ้นเลยไปถึงปั๊บก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลุ้นวันที่21กันยาถ้าผ่านนะก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์เหรออ๋อ1อาจจะมีเงินฝาก2อาจมีสลากออมทรัพย์มีการยื่นซื้อบ้านถือหุ้นถือตราสารหนี้มีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยเนี่ยเกิน1ไร่หรืออาจจะมีที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยรวมกันหลายแห่งนะเกิน10ไร่คุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจะโดนเลยแต่หลักๆเนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยวุ่นเลยเนี่ยนะคะแห่ไปที่ขนส่งจังหวัดถามว่าทำไมอ๋อเพราะว่ามันมีข้อมูลครอบครองรถที่ผิดพลาดอ่ะก็หวังจะไปขอเอกสารเพื่ออุทธรณ์สิทธิ์เฉพาะลำปางเนี่ยคนไปกดบัตรคิวเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามากกว่า800รายขณะที่อุทัยธานีนี่ขี่รถเครื่องบึงมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า100โลมาขนส่งจังหวัดบอกไม่มีรถยนต์รถกระบะจริงๆมีแต่ญาติยืมชื่อไปใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขผู้ไม่มีชื่อนะผู้ไม่มีชื่อเนี่ยก็รอดแต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ยกเว้นนะรถเครื่องต้องมีขนาดเนี่ยไม่เกิน300cc ถ้าเกินหมดสิทธิ์เนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องมีประมาณว่ารถสี่ล้อเล็กรับจ้างแบบนี้ได้

0: นะคะรถใช้งานเพื่อการเกษตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไปนะคะไปอุทธรณ์สิทธิ์นะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอีกทีพี่น้องนะแต่ว่ามันมีการปรับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของงบประมาณอธิบายแบบนี้เลยนะต้องอธิบายแบบนี้นะคะคราวนี้มาต่ออีกฉบับหนึ่งนะคะอ๋อนี่อยู่นี่ Daily News อ่าน Daily News นี่อ่านความจริงอ่าน Daily News ไทยดังกระหึ่มโลกน้องเพจ9ขวบป.3คว้า2แชมป์รวดชนะคู่แข่ง153ประเทศด้านการเขียนโปรแกรมโอ้โหดังขนาดนี้ครับถามว่าน้องเพจคือใครน้องเพจภูเก็ตค่ะเพจภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาคือน้องคือเด็กชายนะเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์ในวัย9ขวบชื่อเสียงนี้ดังกระหึ่มโลกในฐานะโกลบอลแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งของโลกด้านการเขียนโปรแกรมณกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเอาชนะคู่แข่งกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศนอกจากนี้ยังกวาดรางวัลชนะเลิศทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวทีเดียวกันน้องเพสนี่ป.3 นะคะจากสถาบัน True Coding School ภูเก็ตแม่พูดถึงขนาดนี้ภูเก็ตเนี่ยนะคะว่าไปเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยแต่เป็นแหล่งคนมีของแห่งหนึ่งของปักใต้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลโกอินเตอร์โชว์พลังเสียงผ่านรอบออดิชั่นอเมริกาสก็ทาเลนต์ก่อนหน้านี้มีอีกคุณผู้ฟังแก้มวิญญีเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวแม่ของเวทีเดอะสตาร์โอ้โหเสียงน้องดีมากโชว์ผลงานความสามารถร่วมกับตัวแทนบนเวทีการประกวดรางวัลระดับโลกและเวทีอีเวนต์ระดับใหญ่ของประเทศส่วนโดมอันนี้เด็กภูเก็ตอีกแหละโดมจารุวัฒน์นะคะเป็นหนุ่มภูเก็ตเสียงนุ่มทรงพลังแชมป์เดอะสตาร์ปัจจุบันนี้ก้าวสู่บทบาทของผู้บริหารค่ายเพลงนะคะผลักดันทีป๊อปเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกประเทศยังไม่หมดค่ะคนภูเก็ตค่ะนนทนนนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากรายการ The Voice Thailand ซีซั่น1ตอนนี้ก็ฮอตแรงไม่มีตกเหมือนกันนะคะอุ้ยยะคุณผู้ฟังดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะเป็นดีเจตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังเป็นเด็กเกิดที่ถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานสารสินมาจากเกาะเป็นเด็กเกาะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเกาะเกาะกระแสน้องๆนี่แหละแหมมันชื่นใจน้องคนภูเก็ตนี่เนาะคนภูเก็ตยกมือแล้วก็ส่งข้อความผ่าน LTM FM 95หน่อยนะแม่มันชื่นใจจริงๆคุณผู้ฟังยังดิฉันก็เกาะกระแสนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันชื่นใจแท้ชื่นใจว่า มองเวลาค่ะ5:59 ด้วยพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา6:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ย้ำ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: เวลาผ่านไปอีกแล้วนะคะพี่น้องชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยนะคะได้จบไปแล้วเมื่อสักครู่และช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ร่วมไปกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตาหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับดีเจแก่ๆเนี่ยอุตส่าห์ทนตื่นเช้ามาจัดรายการนะคะจัดแค่อาทิตย์ละวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหนื่อยโมไปซะงั้นนะคะเพราะว่าข่าวคราวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอ่านโดยไม่วิเคราะห์มันก็จะแค่อ่านไงแต่ถ้าต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปในข่าวนั้นๆเนี่ยนะคะสามารถคิดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข่าวเนี่ยมาเพื่อการดำรงชีวิตอ่ะให้มันดีขึ้นเนาะง่ายๆพี่น้องไม่ยากหรอกนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทิชาปุ้งโผคุณโอคุณประภาพวงลำเจียคุณวันคุณณัฐถาวรีบุญสิริคุณใหม่ทีคุณประทีปชนะไพรินนะคะโอ้ทักทายกันมาเยอะแยะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะคุณวิชัยธารไหลคุณตีใหญ่ปากน้ำแม่นวลรัตนกุลสวัสดีค่ะคุณนิธิสาธนดลเว้นวักคงมีคนตั้งให้โอ้โหชื่ออือหือใช่ค่ะต้องมีคนตั้งให้ค่ะน่ารักแท้น่ารักว่าไอ้พี่น้องถามว่าสัปดาห์นี้ดิฉันหายหัวไปไหนมาเหรออ๋อ6วัน7วัน7วัน7วันเนี่ยนะคะดิฉันก็จะไปทำกิจกรรมอ่ะเออที่ดิฉันชอบใช่มั้ยทำงานวันเดียวก็พอชีวิตไม่ต้องทำเยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ชวกิจแสงอนันต์คุณสักวันต้องเป็นวันของเราจริงค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสังเกิดคุณพรศิลป์สุขจิตงานนะถามว่าดิฉันทำอะไรมาเหรออ๋อโอ้โหดิฉันได้ไปสุมชีวิตนะเป็นแก๊งเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลามาคุยเนี่ยนะคะแต่ละคนก็มากันแต่ละเรื่องที่เขาสนใจเนาะบางคนก็คุยเรื่องบอลเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นคุยเรื่องบอลถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็จะคุยเรื่องเนี่ยแหละผลแพ้ชนะก็บอลอีกแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งก็สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งก็จะมีความสงสัยในเรื่องของบริษัทนี้ทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็ให้การบ้านดิฉันนะนี่เพื่อนของดิฉันนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหมดเลยส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็มีนะคะคือคุณพี่ชุเนี่ยนะคะเคยเป็นอาจารย์นะคะโรงเรียนนานาชาติแพงมากด้วยวงเล็บซึ่งหลานดิฉันเนี่ยนะคะคนโตเนี่ยเขาไปเรียนนานาชาติที่นั่นแหละโอ้โหหอบเงินไปนี่ไม่มีคืนไม่ว่าต้องกลับ

าเอาตังค์ที่บ้านไปจ่ายเพิ่มนะคะคุณพี่ชุก็มาชวนดิฉันไงว่านี่น้องแหม่มเดือนนี้นะเป็นวันเกิดของคุณพี่ชุน้องแหม่มเล่นอยู่ที่ไหนมาเล่นกับคุณพี่ชุนั่นนะนี่นะเล่นถึงว่าแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฟรีนะน้องแหม่มพอเราเล่นกันเสร็จแล้วนะเราก็ไปมีกิจกรรมดิฉันก็สงสัยละกิจกรรมอะไรก็ถามไปอะไรคะพี่ชุอันนะพี่ชุก็บอกว่าไปหาอะไรกินไงไม่มีใครนะรับทานได้เก่งเท่าไหร่อีกแล้วโอ้โหเวลาไปเนี่ยนะคะพี่ๆเขาก็จะทานคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมฮะและแล้วดิฉันนะคะกับคุณแอนดรูเป็นชาวอินโดนีเซียนะก็จะเป็นฝ่ายสวาปามนะคะโอ้โหเก็บหมดค่ะไม่เหลือนะคะพี่ๆเขาก็นั่งดูแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูดิฉันกับคุณแอนดรูเนี่ยนะคะรับทานช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆรถก็ชื้นมีกลิ่นอับอ่ะแบบต้องเคลียร์คุณผู้ฟังให้มันหายวับไปกับจมูกเนี่ยนะคะขั้นแรกจัดการขยะสิ่งสกปรกเศษอาหารตกค้างก่อนให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เปิดกระจกตากแดดจอตากแดดเนี่ยนะคะเบาๆแดดเบาๆนะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยทั้งหมดดิฉันทำไหมดิฉันไม่ได้ทำ ดิฉันเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวนะคะทั้งศูนย์ก็จะเป็นคนจัดการให้ศูนย์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะโตโยต้าห้วยขวางดูแลดีดีโดยเฉพาะคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยนี่เขาเป็นหัวหน้านะมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่นะโอ้จะจัดการให้ดิฉันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้เลยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแฟนใครไม่รู้เขาว่ากันว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอันนักบวชไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวสามโอ้โหคุณผู้ฟังเจ็บเจ็บไปเจ็บเจ็บไปถึงหัวใจนะเพราะฉะนั้นหาเพลงก่อนเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะ